90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: บเดียว
1: สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
1: เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: รักไม่ลืมครับจากอาร์มชิงช้าสวัสดีนะครับน้องอาร์มจะมาเยือนเวทีลูกทุ่งสแควร์นะครับ4ตุลาคมนี้พร้อมกับน้องๆจากเวทีชิงช้าสวรรค์ด้วยนะครับแต่ว่าพี่ๆแท็กซี่ครับเรามีนัดกันศุกร์ที่11กันยายนนะครับ11โมงที่ตลาดวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับพบกับทีมดีเจของเรานะครับศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันครับแล้วที่สำคัญเลยพี่แท็กซี่ที่ติดสติ๊กเกอร์ไอทินรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ารวมกว่าแสนบาทนะครับปลายปีนี้นะครับมาบ่อยยิ่งมีสิทธิ์ที่จะได้รับแท็กซี่ปันสุขไปครอบครองนะครับไปรับประทานอาหารมื้อเที่ยงร่วมกันลุ้นรางวัลใหญ่ 10,000 บาทและรางวัลละ 1,000 อีก10รางวัลด้วยนะครับมาเจอกันให้ได้เลยนะครับขอบคุณคุ้มพลังใหม่แบตเตอรี่ไอทินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก้ครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ฝนยังคงตกอยู่นะครับหลายคนก็ประสบปัญหาที่น่ารำคาญใจอย่างอาการคันยุบยิบเมื่อต้องใช้ชีวิตประจำวันนะครับทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าสวมเสื้อผ้าที่เปียกแล้วก็อับชื้นเป็นสาเหตุของอาการคันนะครับลองนี่เลยสบู่ไมด้านะครับตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้านั้นจะมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% นะครับมีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังนะครับใช้ได้ทุกวันเลยทั้งผิวหน้าและก็ผิวกายด้วยผิวไม่แห้งนะครับเพราะวันนี้นี่จะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวชุ่มชื่นขึ้นอีกด้วยนะครับใช้แล้วอาการคันก็จะลดลงนะครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศนะครับและช่องทางออนไลน์ Shopee TikTok แค่พิมพ์คำว่า Best Health นะครับรีบไปหาซื้อกันได้เลยจ้าย
2: าดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
7: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซฟ
8: ช็อปสนุกช็อปสบายทั้งไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
0: ให้คุณแดนเลนดูแลผมของคุณนะครับด้วยแคบิวเคราตินนะครับเรียกว่าเป็นการดูแลผมอย่างมืออาชีพเลยนะครับทั้งหมดนี้จะมี5ขั้นตอนด้วยกันครับแชมพูเคราตินนะครับที่อุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีนะครับเสริมความแข็งแรงให้กับเส้นผมด้วยแล้วก็ทรีทเมนต์เคราตินนะครับขั้นตอนที่2นะขั้นตอนที่3นะครับใช้เซรั่มเคราตินนะครับหยดเซรั่มให้ทั่วหนังศีรษะเป็นประจำเลยนะครับจะทำให้ผมเรานี่แข็งแรงนะครับ Leaf on Hair Keratin ครับเป็นสเปรย์เคราตินแล้วก็ Silky Hair Oil Keratin นะครับ5ชิ้นนี้นะครับทั้งหมดนี่695แต่ตอนนี้มีราคาพิเศษมากเลยนะครับเหลือเพียง550เท่านั้นนะครับแถมเสื้อสวยๆเป็นรูปดีเจเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับฉลอง12ปีด้วยนะครับแถมให้เลยไม่มีขายที่ไหนด้วยนอกจากจะมีแจกร่วมกับแคบิโอเคราตินนะครับ0923524446ในเฟซไซด์เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะเซ็ตใหญ่มากบอกเลยใช้ได้หลายเดือนอะ

สาวสุพรรณหวานแววจ้ามอบให้สำหรับชาวลูกทุ่งโฮลิเดย์ทริปสุพรรณบุรีนะที่อยู่ในเฟซไลฟ์ตอนนี้นะครับหลายคนเลย

ซาลี่คณิษฐานะครับเสียรู้เสียแล้วในเฟซไซต์ตอนนี้ก็ไปได้เลขกันมานะครับหลากหลายมากเลยนะครับคุณอวยพรนะฮะสิงเซมสีได้20มานะครับแล้วคุณแมวเหมียวก็ไปไหว้หลวงพ่อขอมได้7-5มาแล้วฮะคุณจารุวรรณนะครับได้62มานะฮะ62นี่จากพี่ช้างเลยใช่ไหม

ฟื่องฟ้าแรงรองกับสามเสียนะครับผมไม่ได้ฟังเพลงนี้นานเลยนะเป็นเพลงที่เรียกว่าสมัยยุคคาเฟ่เฟื่องฟูนะครับมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนเลยนะจ๊ะที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทาง FM 90ทางช่องไทยออนไลน์ด้วยนะครับแอปพลิเคชันของเราแล้วก็ในเฟซไลน์ด้วยนะขอให้รวยจ้าเดี๋ยวอยู่กับ DJ ออยต่อนะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 นกับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3, 2, 1, 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
6: wow.
5: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
7: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเติมถี่บางจากไฮดีเซล S

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาส่วนที่ปปช.ส.ส.รัชนกเตรียมยื่นหนังสือตรวจสอบการดำเนินโครงการ THAI Passport พร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
3: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวาระสำคัญติดตามการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาขณะที่เวลา9นาฬิกาที่สำนักงานปปช.สนามบินน้ำรัชนกศรีนอกพร้อมด้วยธีรชาติก่อตระกูลและนิธิกรบุญญกุลเจริญยื่นหนังสือถึงปปช.ให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการ THAI Passport โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวและจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์จากเหตุยิงภายในโรงเรียนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมตลอดเดือนกันยายนนี้เปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพอากาศในช่วงนี้ขณะที่น้ำตกทีรอซูเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยววันนี้วันแรกย้ำความพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยครอบคลุมทุกมิติหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติทั้งนี้น้ำตกทีรอซูตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางซึ่งต้องขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอย่างเคร่งครัดห้ามนำขยะพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้ามาในพื้นที่การไม่รบกวนสัตว์ป่าและการงดส่งเสียงดังเพื่อรักษาบรรยากาศความสมบูรณ์ของธรรมชาติยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: เมื่อเวลา 2:35 นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยสุขุมวิท3ถนนสุขุมวิทแขวงมักกะสันเขตพระราชเทวีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทเข้าระงับเหตุและได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดค้างและผู้ป่วยติดเตียงออกจากที่เกิดเหตุไฟได้ลุกไหม้บ้านเรือนประชาชน 3-4 หลังคาเรือนต่อมาเพลิงได้ลุกลามเข้าอาคารข้างเคียงซึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กชุมชนมักกะสันเจ้าหน้าที่ได้ใช้น้ำฉีดสกัดป้องกันการลุกลามไว้ได้จนเมื่อเวลา 3:14 นาทีควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นในที่เกิดเหตุมีอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บจำนวน1รายถูกไฟลวกที่แผ่นหลังนำส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวเบื้องต้นเพลิงลุกไหม้บ้านเรือนเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนและในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต1รายยังไม่ทราบรายละเอียดส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
4: 1หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

คิดถึงแล้วก็ต้องมาเจอกันนะคะออมแอมเพชรบ้านแพงค่ะถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะคะต่อเนื่องจากมันแปลว่ารักนะจากตรีชนรงค์ค่ะผู้ชายคนแรกแอนออร์ดี้แล้วก็เริ่มต้นกันด้วยไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะให้บุญนำพาค่ะ1กันยายนนะคะเริ่มต้นวันที่1ของเดือน9นะคะคุณผู้ฟังแหมเลขสวยเลยทีเดียวเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เลขสวยตลอดทั้งเดือนแหละนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสดชื่นนะคะโดยเฉพาะวันนี้นะคะช่วง4โมงเย็นก็ขอให้ทุกคนนะคะกลายเป็นเศรษฐีย่อมๆนะเป็นความหวังของเราใช่ไหมคะคุณผู้ฟัง1กับ16อะไรแบบนี้เนาะอ่ะเช้านี้นะคะตื่นขึ้นมาก็ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งดวงแล้วล่ะ

ช้ามานะคะก็วอลหลวงพ่อรวยเลยนะคะเสียงของเวียงนฤมลค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแต่ว่าก็ต้องลงมือทำด้วยนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ค่ะต่อเนื่อง

0: 990นะคะเช้านี้แวะมาทักทายกันได้เลย
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: หมดเขตเดือนนี้แล้วค่ะต้องรีบแล้วล่ะนะอย่ารอช้าช้าไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหมดเขตไปซะก่อนนะคะตัดฝากล่องยาจุกันยุงตราห่านฟ้าสีม่วงสีเขียวสีดำได้ทุกสีเลยนะคะแล้วเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเผื่อว่าคุณผู้ฟังโชคดีได้ทองคำแท่งหนัก1บาทเจ้าหน้าที่ก็จะโทรหาทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเบอร์โทรเนี่ยต้องมาให้ครบทุกเลขเลยนะคะแล้วส่งมาค่ะตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224ค่ะเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะวันนี้รีบแวะร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านเหมามาให้หมดก็ได้เพราะว่าตัวยาจุกยุงตราห่านฟ้าเก็บไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีหรือจะนำไปบริจาค ก็ได้เหมือนกันนะคะนำไปให้พี่ๆรปภที่หน้าหมู่บ้านเราก็ได้แต่ฝากล่องให้ไม่ได้นะคะรีบตัดแล้วรีบส่งด่วนทองคำแท่งหนัก1บาทรออยู่ค่ะแล้วก็มีสร้อยคอทองคำ25สตางค์อีก5รางวัลรวมแล้ว 179,500 บาทกับปีนี้ห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: 1กันยายนขอให้สมหวังนะครับ

0: ด้วยนะคะกับยาคมเม็ดตราใบหอมสมหวังนะคะในวันนี
1: ้เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบหอกแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
0: พี่ประสานขับแท็กซี่อยู่บอกว่าวอหลวงพ่อรวยได้ฟังแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วพี่ประสานอย่าลืมนะคะวันศุกร์ที่11กันยายนนี้แล้วกับกิจกรรมแท็กซี่สโมสร นี่ก็ไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทขอให้สมหวังนะคะพี่ขนองบอกว่าของมั่นเป็นของขวัญ นะคะคุณปุ้ยพงเพชรงามวงวานคลึมๆด้วยสาววังสะพุ่งนะคะแล้วก็มีคุณพ่อน้องทิวบอกว่าทักทายเช้าวันอังคารครับอยู่แถวดาวขนองกำลังจะไปดอนเมืองฝนตกปล่อยๆนะคุณผู้ฟังที่ไหนฝนตกกันบ้างคะในวันนี้นะรู้สึกว่ารถก็ติดฝนก็ตกนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อยู่บนท้องถนนด้วยมี90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เป็นเพื่อนนะคะ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้หลอกยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ยอดขายสุดปังกว่า300ล้านซองค่ะใครยังไม่ลองล่องเลยนะคะคนที่เจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นผมแห้งผมเสียผมแตกปลายลองใช้กรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมดูก่อนค่ะถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะยอดขายเขาสุดปังขนาดนี้เนื้อทรีทเมนต์ก็เข้มข้นกลิ่นก็หอมหมักบำรุงล้างสระผมจะสวยนุ่มลื่นเงางามนะคะของแท้ต้องชื่อกรีนไบโอเท่านั้นค่ะส่วนคนชอบทำสีผมนะคะแนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้นนะคะก็จะช่วยฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีนั่นเองค่ะกรีนไบโอหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะช่วงหน้ากลับมากับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอจะพาคุณผู้ฟังลงใต้ไปฟังเพลงเพราะๆกันนะคะ
1: เล่าข่าว90
2: แฟนๆอิ่มบุญอิ่มใจอนุโมทนาสาธุไผ่พงศธรลูกทุ่งสายบุญได้ถวายปัจจัย 100,000 บาททำบุญงานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงปู่จื่อณวัดเขาตาง้ออุดมพรจังหวัดชัยภูมิและยังร่วมกับแฟนๆไปตั้งโรงบุญนำกาแฟไผ่กระเพาะปลาไปแจกจ่ายให้พี่น้องได้อิ่มท้องอีกด้วยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
6: ฟิตว่าจะเป็นยุงทาหารฟ้า
7: หนีแล
8: ้
7: ว
8: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหารฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
9: รีบส่งด่วนหารฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
8: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง
10: กำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-service ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
8: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
11: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
12: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ลูกทุ่งรักไทย
7: ภูมิใจเสนอ

0: แนะนำให้ฟังกันนะในช่วงของเวลาของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะคะอัปเดตเพลงใหม่ๆเป็นกำลังใจให้กับทุกเพลงทุกศิลปินด้วยนี่คือเบียร์เกียรติศักดิ์ค่ะกับเพลงที่ชื่อว่าชวาตาปีคุณผู้ฟังของเราหลายๆคนฟังแล้วชอบเลยนะเพลงนี
1: ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ทักทายว่าที่เศรษฐีใหม่ทุกคนเลยคุณพี่ปาริชาติวันนี้รวยจ้าแล้วก็มีคุณยายสง่าตัวแฟนว่าจังไดยังคอยที่ซอยเดิมพี่ตุงวัดไซนะคะบุญพลาบ่อฮอดพี่วิชานางลิ้นจี่พี่ถันสาธุประดิษฐ์บอกว่าลูกทุ่งเลขท้ายแหมวันนี้ต้องได้ฟังแน่นอนนะคะเพิ่มเติมกันได้ทาง022807127และ SMS ของเรา4689990ค่ะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ไอชินนะคะเขาเปิดขุมพลังใหม่ค่ะแหมชื่อนี้บอกเลยว่าเรามั่นใจจริงๆทุกเส้นทางเหมือนกับสโลแกนของเขาเลยทีเดียวนะคะแบตเตอรี่ใหม่3รุ่นค่ะรองรับทั้งรถสันดาปและไฮบริดเน้นคุณภาพและความคุ้มค่าเลยนะคะ SMF แบตเตอรี่ EFB แบตเตอรี่และ AGM แบตเตอรี่ค่ะหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติม Facebook ไอชิน After Market Thailand ได้เลยนะคะวันศุกร์ที่11กันยายนนะคะส่งข่าวพี่ๆแท็กซี่เรามีนัดกันนะคะบางท่านยังไม่เคยมาร่วมกิจกรรมเลยมาเถอะค่ะแท็กซี่สโมสร 11:00 น. 101 Market นะคะอยู่ที่เอกชัย101จอดรถสะดวกสบายลานกว้างขวางมากนะคะพบทีมดีเจ90แล้วก็ศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันโอ้โหโอกาสไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าไอ้แมนมณีวันบางทีก็งานเยอะบางทีก็อยู่อีสานนะคะกว่าจะลงมากรุงเทพนี่คือต้องมีการขอคิวเคลียร์คิวกันนะคะ11กันยายนนี้เจอแน่นอนค่ะไปติดสติ๊กเกอร์ไอชินกันด้วยแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 นะคะโอกาสดีแบบนี้พี่ๆแท็กซี่ต้องมารับสิทธิ์ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็กินมื้อเที่ยงพร้อมทั้งลุ้นรางวัลใหญ่มี 20,000 บาทให้ได้ลุ้นกันแบบจุกๆเลยค่ะซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือ Advix ก็นำใบเสร็จมาเจอกันในงานยังมีลุ้นรับของขวัญพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะบัตรประชาชนบัตรเหลืองมาลงทะเบียนได้เลย11กันยายนนี้เอกชัย101ค่ะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
2: สายด่วนอย .1556
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเฟตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

0: ้นนะคะเช้าวุ่นวายก่อนนะคะพอบ่ายก็ตื่นเต้นแต่ว่าพอตกเย็นนะคะก็อย่างที่ในเพลงนั่นแหละค่ะ449นะคะ449กับ899นี่หมายถึงคะแนน KTC Forever จากบัตรเครดิต KTC นะคุณผู้ฟังสามารถแลกส่วนลดได้449คะแนนแลกได้50บาท899คะแนนแลกได้100บาทนะอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นค่ะสำหรับบัตรเครดิต KTC เมื่อเติมน้ำมันครบ 1,200 บาทที่ปั๊มน้ำมันซัสโก้ด้วยนะคะได้รับน้ำดื่ม 1.5 ลิตร2ขวดไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเติมปกตินะคะใช้เงินสดนะคะใช้บัตรใดๆก็เติม 1,000 บาทรับน้ำดื่ม 1.5 ลิตร1ขวดไปเลยค่ะที่ปั๊มซัสโก้นี่บอกเลยว่าโปรโมชั่นตลอดทั้งปีจริงๆนะคะใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกสมาร์ทเมมเบอร์นะคะสมัครได้ด้วยตัวเองที่ LINE @sasco สมัครเสร็จปุ๊บก็สะสมคะแนนได้ทันทีแลกส่วนลดน้ำมันได้แลกทองคำได้ของรางวัลต่างๆมากมายจริงๆนะคะแล้วก็โปรดีๆแบบนี้ก็ติดตามได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันซัสโก้เติมพลังให้วันของคุณค่ะ
1: ซัสโก้ Fill Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
0: เป็นวันที่เรามีความสุขสดชื่นเริ่มต้นเดือนใหม่อะไรที่เป็นเงินเป็นทองเนี่ยดีหมดนะถ้าเป็นทองเนี่ยนะแล้วเป็นคานน่าจะโอ้โหมูลค่าไม่รู้เท่าไหร่นะตีราคาไม่ได้จริงๆสักอันก็ดีนะ

0: เด็ดข่าวกันนะคะตอน9โมงเช้านะคะจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจออยค่ะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกจ้า
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกากับถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับน้ำตกทีลอซูกลับมาเปิดให้เที่ยวอีกครั้งหลังพักฟื้นฟูธรรมชาติและเกิดเหตุชายตกบันไดห้างดังย่านอโศกเสียชีวิตสักครู่กับปฏิตามครับ
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบ
7: ต้องมี
8: เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
7: อมแล้วชื่นใจ

0: ลังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากเปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูอีกครั้งในวันนี้หลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติในช่วงฤดูฝนเป็นเวลา2เดือนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
4: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูอีกครั้งในวันนี้วันที่1กันยายน2569หลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติในช่วงฤดูฝนเป็นเวลา2เดือนระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569สำหรับน้ำตกทีลอซูถือว่าเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดในประเทศไทยได้รับการยกย่องเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกับพื้นป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรในช่วงฤดูฝนของทุกปีก็จะมีการปิดพักแรมและการชมเป็นบางส่วนเพื่อเปิดโอกาสให้ระบบนิเวศป่าไม้สัตว์ป่าได้ฟื้นตัวตามธรรมชาติรวมถึงลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติเช่นน้ำป่าไหลหลากและเส้นทางคมนาคมที่ยากลำบากทั้งนี้การเปิดให้บริการอีกครั้งยังคงยึดเรื่องของความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตามระเบียบเพื่อรักษาธรรมชาติซึ่งนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางและมาตรการเข้าชมได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางโทร0884275272ไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: และเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุชายอายุประมาณ 30-40 ปีตกจากบันไดเลื่อนภายในห้างดังย่านอโศกตัวชายคนดังกล่าวตกจากความสูงประมาณ 2-3 เมตรจากชั้น4ลงมาเสียชีวิตที่ชั้น G พบอวัยวะบางส่วนผิดรูปเจ้าหน้าที่กู้ชีพและตำรวจสน.ลุมพินีเข้าตรวจสอบโดยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นชายรายนี้เดินมาเพียงลำพังกำลังลงบันไดเลื่อนจากชั้น4เมื่อมาถึงประมาณกลางบันไดเลื่อนจู่ๆชายคนดังกล่าวก็จับราวบันไดเลื่อนและพัดตกลงไปด้านล่างเสียงดังสนั่นทำให้คนที่กำลังใช้บริการต่างพากันตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยครับ
5: ทีมกู้ภัยเนปาลยังพยายามเร่งค้นหาคนงานกว่า900คนที่เชื่อว่าติดอยู่ตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำนับ10แห่งโดยส่วนใหญ่ติดอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินในเขตรัสวาและเขตนวโกตหลังเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงกว่า900คนและยังมีผู้สูญหายอีกเกือบ 5,000 คนส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่กองทัพสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้การระลอกใหม่เป็นครั้งแรกในรอบกว่า1เดือนเมื่อ2วันก่อนล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์ขู่เตรียมจะตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงขณะที่ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านยังพยายามหาแนวทางไปสู่การทำข้อตกลงและเชื่อว่าการทำสงครามต่อไปไม่เป็นผลประโยชน์ต่ออิหร่านและต่อภูมิภาคต่อกันที่ศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินอนุญาตให้โครงการก่อสร้างห้องบอลลูนมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในทำเนียบขาวสามารถดำเนินการต่อไปได้ปิดท้ายที่นายกรัฐมนตรีอินเดียกล่าวกับประธานาธิบดีรัสเซียถึงประเด็นสงครามยูเครนว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนจากสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดไปสู่การยุติสงครามอัญชลีศิลปาชัยรายงาน
6: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
3: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 10 นาฬิกาทัพอนวัตเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ให้คนหลงเนี่ยบอกเลยว่าไม่ยากจริงๆนะคะคุณผู้ฟังออยก็เคยทำให้คนหลงมาแล้วส่งโลเคชันผิดนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ฟังไม่ใช่มุกนะส่งโลเคชันบริษัทช้างไทยนะคะแต่ว่ามีพาไปที่อื่นนะคะไม่ได้มาที่ช้างไทยนะคะหลงแล้วหลงอีกจริงๆด้วยนะคะอิดอิสระพงศ์นะคะก่อนนั้นก็จะมีเบลนิพาดาด้วยนะคะแชทหรือป่าช้าเออเงียบจังเลยนะวันนี้อาจจะเป็นวันที่แบบหลายคนใจจดใจจ่อไปกับตัวเลขตอน4โมงเย็นนะคะอยากให้แชทเด้งๆนะคะ022807127แล้วก็ SMS ค่ะ4689990นะคะมีฮักๆๆเพลงน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็รวมถึงผู้สาวสิ้นมัดหมี่ด้วยต่ายอรทัยและน้ำเตยนะคะก็เป็น4เพลงที่ทำให้สายๆของวันอังคารแบบนี้สดใสสดชื่นขึ้นมานะ1กันยายนค่ะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญด้วยนะร่วมรำลึกถึงสืบนาคเสถียรค่ะอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะซึ่งตลอดชีวิตการทำงานของท่านเนี่ยได้อุทิศชีวิตแล้วก็ลมหายใจให้กับสัตว์ป่าและผืนป่าของไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นที่น่าดีใจนะคุณผู้ฟังว่าหลายๆปีที่ผ่านมานะคะคนเราทุกๆคนเลยนะคะก็มาเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการอนุรักษ์มากยิ่งขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยแต่ก่อนเราก็จะคิดว่าเรื่องของพื้นป่าเรื่องของสัตว์ป่าเนี่ยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือว่านักอนุรักษ์เท่านั้นนะคะวันนี้ค่ะความคิดนั้นก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะมีทั้งคนในชุมชนนักศึกษาเยาวชนนักวิชาการสื่อมวลชนแล้วก็คนทั่วไปนะคะที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาในการรักษาทั้งพื้นป่าแล้วก็สัตว์ป่ามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ1กันยายนของทุกปีก็คือวันรำลึกสืบนาคเสถียรนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้แบบว่าทบทวนค่ะว่างานที่ท่านได้ทำเอาไว้นะมีอีกหลายเรื่องค่ะที่ต้องทำต่อเพื่อปกป้องผืนป่าสัตว์ป่าเพื่อความยั่งยืนของทุกชีวิตด้วยนะคะร่วมมือกันทุกคนด้วยนะคะว่าเรื่องของสัตว์ป่าพื้นป่าแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะกระทบกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะวันที่1ขอให้มีโชควันที่16ขอให้โชคดี

0: จินตราภูลาภนะคะแล้วพี่นางสิริพรโอ้โหสองศิลปินนี้คือสุดฮอตนะคะยืนระยะมายาวนานเพลงดังเพลงฮิตเยอะมากๆเลยแล้วก็สองเพลงนี้นะคะให้โชคดีร่ำรวยในวันนี้กับสาววังสะพุงแล้วก็เต่างอยด้วยจากจินตราภูลาภนะคะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: จุลินทรีย์ที่ดีนะคะเติมลงไปในลำไส้และกระเพาะอาหารนะคะอย่างจุลินทรีย์โปรไบโอติกค่ะซึ่งก็จะอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนั่นเองนะคะช่วยในการย่อยอาหารด้วยนะแล้วก็ช่วยเรื่องกรดไหลย้อนสำหรับจุลินทรีย์ดีๆตัวนี้นะคะซึ่งชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นก็รสชาติคล้ายน้ำชามะนาวค่ะเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆนะคะ7-Elevenแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นโดยเฉพาะคนที่ใกล้จะเป็นกรดไหลย้อนแล้วนะคะรีบดูแลตัวเองนะคนชอบกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดๆก็หลีกเลี่ยงแล้วก็ปรับพฤติกรรมตัวเองจะได้รอดปลอดภัยจากกรดไหลย้อนซึ่งก็เป็นโรคยอดฮิตของคนในยุคนี้นะคะยุคที่มีความเร่งรีบนะมีความเครียดนะคะต่างๆนานาเยอะแยะมากมายอาหารการกินจึงสำคัญมากๆทีเดียวนะคะโปรไบโอติกกับบีทาเก้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นช่วงหน้ากับ90ซุปเปอร์รีเควสต์วันนี้วันที่1เดือน9นี้นะคะก็เลือกข้อความที่1และข้อความที่9ไปเลยค่ะคุณผู้ฟัง2 SMS ของเราพิมพ์มาเลยว่า90วันนี้รวยนะคะสะกดจิตตัวเองนิดนึงแล้วส่งมาได้เลย4689990อย่าลืมคำว่าวันนี้รวยนะคะเช่นเดียวกันนะดีเจออยก็จะสะกดจิตตัวเองอยู่นะคะสายแนนหัวใจจากก้องห้วยไร่ค่ะ

0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาดมสมุนไพรของเชอเอมค่ะช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมแล้วก็ช่วยบำรุงหัวใจด้วยนะคะกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติแล้วก็มีขนาดที่หลากหลายให้ได้เลือกใช้กันนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอเอมค่ะปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายนะคะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุณผู้ฟังพร้อมกับ90ซุปเปอร์รีเควสต์ข้อความแรกจะเป็นของใครเดี๋ยวมาฟังเพลงด้วยกันค่ะ
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยาระ
1: 90ซุปเปอร์รีเควส
2: วันนี้นะคนรวยคนแรกนะคะอยู่ที่บ่อวินชลบุรีจ้าคุณแก้วนะคะบอกว่า90วันนี้รวยขอเพลงหัวอกพ่อห้างแม่มณีวรรณนี่เป็น90มิวสิกมาแรงของเราด้วยนะคุณผู้ฟัง11กันยายนนี้เจอแม่มณีวรรณที่แท็กซี่สโมสรค่ะ4ตุลาคมเจอแม่มณีวรรณที่ลูกทุ่งสแควร์

0: เดียวที่ขอคือกราบพระแม
1: ่ฟังทีไรซึ้งทุกทีนะเพลงนี้มิวสิกวิดีโอก็ทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแม่มณีวรรณบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่แต่งหญิงค่ะเล่นมิวสิกนะคะเพราะว่าได้แรงบันดาลใจจากข่าวนะเมื่อปีที่แล้วที่มีคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยนะคะแต่งหญิงเป็นคุณแม่นะคะให้ลูกได้กราบในวันแม่นะคะพี่แมนก็บอกว่า เห็นภาพข่าวนี้แล้วก็รู้สึกว่าจะต้องทำเพลงนะทำมิวสิกวิดีโอฉากนี้ออกมาให้ได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ทำแล้วนะในมิวสิกเพลงหัวอกพ่อห้างแฟนๆก็ไปชมกันได้เพิ่มยอดวิวใน YouTube ในช่องบังเอิญมิวสิกได้เลยค่ะข้อความแรกของเราผ่านไปนะคะ90วันนี้รวยนะอกหักเบาๆนะไปต่อกันที่ข้อความที่9ของมั่นเป็นของขวัญจากสอนสินชัยค่ะ

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงนะที่มิวสิกทำได้ดีนะคุณผู้ฟังออยนี่เคยน้ำตาซึมกับมิวสิกเพลงนี้เลยนะคุณผู้ฟังมันเศร้าจริงๆนะของมั่นเป็นของขวัญ นะถ้าเก็บทองไว้ตั้งแต่สมัยสัก10กว่าปี20ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหป่านนี้นี่ทองพุ่งมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังในเพลงเนี่ยเขาให้สร้อยทองใช่ไหมคะให้กับหลานเนาะนะโอ้ค่อนข้างเศร้าค่ะแต่ถ้าหลานเก็บไว้คุณแม่เก็บไว้ป่านนี้ทองนี่โอ้บาทหนึ่งหลายหมื่นมากๆเลยนะคะว่าแล้วก็ต้องไปส่งฝากล่องยาจุกันยุงตราหานฟ้าแล้วล่ะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขาแจกทองคำแท่งหนัก1บาทนะจะเอาไปมั่นใครก็ได้เลยนะรีบส่งด่วนก่อนหมดเขตนะคะตู้ปน .4 ปน .4 สายไหมกรุงเทพ10224นี่ส่งแต่ฝากล่องมานะคุณผู้ฟังขอให้โชคดีมากๆเช่นเดียวกันเขาหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นต้องรีบกันนิดนึงค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ส่งข้อความมาร่วมสนุกกันในช่วงนี้
1: 90ซุปเปอร์รีเควสต
0: ์ดองใส่ไหปิดฝาแล้วเรียบร้อย
1: แคบิวชุดเคราติน
2: อยากมีผมสวยนุ่มลื่นเงางามเหมือนเพิ่งออกจากซาลอนทุกวันต้องทำยังไงคะ
3: เริ่มง่ายๆแค่สระผมให้ถูกวิธีค่ะล้างน้ำเปล่าก่อนเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกใช้แชมพูในปริมาณที่พอดีตามด้วยทรีทเมนต์เฉพาะกลางถึงปลายผมแล้วล้างให้สะอาดแล้วซับเบาๆให้แห้งค่ะและเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแนะนำแคบิลเคราตินแชมพูเลยค่ะมีเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นบำรุงผมเสียอย่างล้ำลึกพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้แข็งแรงค่ะแคบิลเคราตินแชมพู1ในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียน

0: ิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
4: เธอเอาฝันโอมมาแล้วเธอจะโอนนะฟันโอ6 ชิ้นให้เธอฟินแอนฟันนะ

0: ชิ้นพ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
1: ได้จ้า
2: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
3: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
4: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
4: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: สวัสดีค่ะรัชนกศรีโลพันธ์นะคะคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ราชนกศรีโลพันธ์นะคะฝนตกในทะเลค่ะเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามาจัดให้เลยนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะมีคุณผู้ฟังบอกมาตั้งแต่เช้าเลยนะวันนี้ครึ้มๆนะคะในหลายพื้นที่ค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้สายๆแล้วนะคะรู้สึกยังครึ้มๆอยู่ไหมนะหรือว่าฝนจะมาในช่วงบ่ายช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่ำนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะภาพรวมก็คือกรุงเทพปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะร่มนี้ต้องมีแบบว่าติดตัวเอาไว้เลยหรือว่าเสื้อกันฝนนะคะรวมถึงการวางแผนการเดินทางกันด้วยนะคะประมาณสัก4โมงเย็นนะฝนก็จะมาตามเวลาที่กำหนดนะถ้าเราเลิกงาน4โมงฝนจะมา4โมงถ้าเลิก5โมงก็จะมา5โมงแบบนั้นเป็นต้นนะคะอ่ะตอนนี้เราไปฟังข่าวก่อนนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อที่90ลูกทุ่งรักไทยค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
8: เมื่อเวลา 5:00 นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์และเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3แขวงมักกะสันเขตราชเทวีซึ่งเกิดเหตุเมื่อเวลา 2:35 นาทีเบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย15หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายส่วนสาเหตุและรายละเอียดของเหตุการณ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากการลงพื้นที่ผู้ว่าชัชชาติได้ตรวจสอบบริเวณโดยรอบและสอบถามสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมกำชับให้ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากโครงสร้างบางส่วนได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้สำหรับการช่วยเหลือสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดติสหงสารามหรือวัดมักกะสันเพื่อรองรับประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้โดยกทม.จัดเตรียมน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำและพื้นที่อาบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลขณะนี้มีผู้ประสบภัยเข้าพักประมาณ 20-25 ครอบครัวหรือราว50คนพร้อมกำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุพร้อมให้เร่งประสานสถานศึกษาเพื่อดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านการเรียนเครื่องแบบและสิ่งของจำเป็นเนื่องจากบ้านบางหลังได้รับความเสียหายจนไม่สามารถนำทรัพย์สินออกมาได้ทันคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคไข้หวัดใหญ่สาเหตุอาการและการป้องกันทำอย่างไรไปติดตามกับคุณชนกาลเหลี่ยมทองครับ
9: คู่มือสุขภาพ
10: โรคไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยซึ่งมักพบการระบาดง่ายในสถานที่ที่มีคนรวมตัวจำนวนมากเช่นสถานศึกษาที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะโดยอาการสำคัญของโรคไข้หวัดได้แก่ไข้สูงเฉียบพลันไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องกรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนในการป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยยึดหลักสุขภาพอนามัยได้แก่ 1. สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือมีอาการป่วย 2. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย 4หากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น5กลุ่มเสี่ยงควรเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนตัวอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคหวัดควรรีบปรึกษาแพทย์และหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการระบาดของโรคชนากาเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.ถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

ได้บ่อได้บ่อยังฮักไผอีกได้บ่อนะคะลำเพลินวงศกรและเบลนิพาดาค่ะต่อเนื่องจากถาคณิตนะคะฮักพอกำกาผูกฝ้ายสายนานจากกีตาร์นิพาพรเริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะคะ 10:23 นาทีด้วยสิมาฮักยังตอนนี้เบียร์พร้อมพงนะคะอยู่ด้วยกันที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะ

0: วลานะช่วยรักษาอะไรได้ทุกอย่างเลยจริงๆนะคุณผู้ฟังแต่ว่าบางคนก็ใช้เวลานานนะที่จะช่วยรักษาใจใช่ไหมคะบางคนก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะคุณผู้ฟังก็อย่าเศร้านานแล้วกันเนาะสำหรับคนที่ผิดหวังในความรักนะคะเดี๋ยวมันก็เศร้าเดี๋ยวเฮาก็ลืมนะจากมินตราอินทิราค่ะแค่คนคุยลำไยไหทองคำนะคะเป็นสองเพลงสุดฮิตนะฝากแฟนๆในช่วงนี้ค่ะ 10:32 นาทีแล้วทักทายแฟนๆที่ฟังอยู่ทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ทุกคนด้วยนะคะใครยังไม่โหลดก็โหลดฟรีทุกระบบได้เลยค่ะสวัสดีพี่พิทยาด้วยนะคะเลือกเพลงเข้ามาเพลงที่ขอมานี่เปิดไปแล้วนะพี่สำเร็จวงเวียนใหญ่ค่ะเนกนฤพลที่อยากฟังนะคะคุณปอแวะมาทักทายกันพี่ขนองนะคะของมั่นเป็นของขวัญได้ฟังเรียบร้อยค่ะมีเด็กบางบ่อด้วยนะคะแล้วก็มีคุณไก่เด็กการคุณหนุ่ยเป็นคนหนองจอกไผ่พงศธรนะคะพี่ปุ๋ยจากพุทธมณฑลพี่ไพศาลแท็กซี่อยากจะฟังลีโออาทิตย์นะคะลูกทุ่งโบราณนี่เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามี10อันดับเพลงดังด้วยอ่ะช่วยเลือกเพลงที่อยากฟังได้เลย022807127และ SMS ค่ะ4689990ค่ะ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: มาเติมแรงกันนิดนึงนะคุณผู้ฟังแล้วก็ทุกวันนี้ค่ะการดูแลตัวเองเนี่ยก็ทำได้ไม่ยากนะคะอย่างเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับที่เขานำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงหาซื้อได้แล้ววันนี้ค่ะร้านค้าทั่วประเทศเลยรวมถึงการเก็บฝาค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังโอทีนะคะคุณผู้ฟังเก็บให้ครบ3ฝาแล้วก็เงินอีกแค่2

0: เชียร์กันได้นะคะทั้ง10เพลงค่ะ10อันดับเพลงดังของเรา90ลูกทุ่งรักไทยขอฟังได้ทุกช่วงดีเจนะคะแล้วก็ทุกวันเสาร์10โมงเช้าซันวงสะทอนเก่าของไผ่ใหม่ของอ้ายอันดับที่9ยินดีด้วยนะคะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: มีบอกว่าฝนตกแล้วจ้าฟังอยู่แถวลาดกระบัง

พี่แหม่มบอกว่าเพลงเพราะทุกเพลงเลยขอบคุณมากนะคะที่ไหนฝนตกกันบ้างส่งข่าวได้เลยนะคุณผู้ฟังรู้สึกว่ามันแบบเย็นๆฉ่ำๆนะคะ

0: ่อมพนางนะคะและเป็นวา 1.3 ค่ะเป็นอีกหนึ่งเพลงฮิตนะคะนำมาฝากแฟนๆนะคะสบายๆกันในสายๆของวันอังคารนะเริ่มต้นเดือนใหม่คนที่ทำงานออฟฟิศนี่คือกรี๊ดสลบไปเลยนะเพราะว่ากันยายนไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะทำงานกันเต็มเดือนนะสู้ๆกันไปทุกคนค่ะช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปกราบพระธาตุล่าหนองคองฮักนี่เป็นชื่อเพลงนะคุณผู้ฟังไปกราบพระธาตุกันนะคะเพลงใหม่ในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข้าราชการทั้งหลายฟังทางนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อข้าราชการเสพยาเสพติดผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวคุณเองเพราะข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายหากหลงผิดไปเสพยาเสพติดจะมีความผิดทั้งทางกฎหมายและวินัยข้าราชการครับตามประมวลกฎหมายยาเสพติดการเสพยาเสพติดถือเป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและความผิดทางวินัยข้าราชการจะถูกดำเนินการทางวินัยทันทีโดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานซึ่งอาจเป็นความผิดวินัยร้ายแรงแจ้งเบาะแสหรือปรึกษาปัญหายาเสพติดโทรสายด่วนปปส.1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องกับหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
5: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
4: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
5: แถมได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทยเ
2: ฮ้แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก
3: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: เพื่อสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็บ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะคะเพลงหมอลำเพลงแรกค่ะของน้องบีวิลาวันพระธาตุล่าหนองคลองฮักนั่นเองนะคะพาคุณผู้ฟังไปที่พระธาตุล่าหนองค่ะหรือที่เรียกกันว่าพระธาตุกลางน้ำนะเป็นพระธาตุโบราณเก่าแก่ค่ะที่จมอยู่กลางแม่น้ำโขงเลยนะคะที่จังหวัดหนองคายนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังช่วงประมาณสักปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายนของทุกปีนะคะก็จะเป็นช่วงที่พระธาตุเนี่ยโผล่พ้นน้ำชัดเจนนะคะส่วนตั้งแต่เดือนมิถุนาไปจนถึงตุลาคมนะคะระดับน้ำโขงนี่ก็จะขึ้นสูงจนท่วมมิดองค์พระธาตุนั่นเองนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีบริการเรือพานั่งไปสักการะองค์พระธาตุกลางน้ำด้วยนะคุณผู้ฟังนะส่วนบนฝั่งก็สามารถที่จะสักการะได้ตลอดนะสำหรับพระธาตุล่าหนองที่น้องค่ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ทักทายแฟนๆของเราพี่นางสุวรรณภูมินะคะฮักเด้อผู้สาวอ้ายนะพี่แมวเหมียวจากบางแคบอกว่าเปิดเพลงถูกใจมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะที่ส่งมาพี่สายน้ำนี่ขอเพลงดีๆนะคุณผู้ฟังขอเพลงจังหวะหัวใจรวมดีเจ90นะอุ้ยเพลงนี้คือฮิตคือดีทุกอย่างนะเนื้อร้องทำนองเรียบเรียงนะคะแล้วก็เสียงร้องของดีเจเราก็ดีทำไมไม่ติดชาร์ต10อันดับเพลงดังงงมาก อย่างนี้ต้องอันดับ1แล้ว
2: Royal Beauty ใช้แล้วดีเซรั่มบิ๊กซีผิวใสใสทาแล้วหน้าฉ่ำใบใบใบผิวสวยหน้าใสในซองเดียว Royal Beauty
0: นี่เลยค่ะเข้าไปใน 7-Eleven ทุกสาขาและ 4J Mall นะคะพุ่งตรงไปค่ะสังเกตซองสีส้มๆนะคะมีตัวหนังสือสีดำนะเขียนว่าสบู่ผิวใสเขียนว่าเซรั่มผิวใสนะคะวิสีจาก Royal Beauty ซื้อมาใช้คู่กันไปเลยค่ะสบู่ก็ละ59บาทแถมฟรีตะข่ายตีฟองขัดได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายส่วนเซรั่มนะคะก็ถูกใจคนผิวหมองค่ะใช้แล้วผิวกระจ่างใสเรียบเนียนกระชับ49บาทเท่านั้นเองใช้คู่กันยิ่งอัพผิวใสไวยิ่งขึ้นนะคะ Royal Beauty เขาก็มีผลิตภัณฑ์มากมายเลยนะคะแล้วก็เซรั่มผิวใสวิสีเนี่ยขายดีแบบถล่มทลาย10ปีซ้อนด้วยนะคะใครที่อยากจะลองค่ะเข้าไปได้เลยนะ 7-Eleven CJ Mall สบู่และเซรั่มวิสีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนค่ะ
1: เที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับททปักหมุดรอไว้เลยครับททสำนักงานราชบุรีชวนมาเสพงานศิลป์ในงานเมืองเก่าเล่าเรื่องอาร์ตแอดราชบุรีมาเดินเล่นชิวๆเสพเสน่ห์เมืองเก่าราชบุรีวันที่3ถึง6กันยายนนี้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นณพื้นที่สำนักงานพระคลังข้างที่ตรงข้ามตลาดโคยกี้งานนี้จัดเต็มทั้งเวิร์กช็อปอาร์ตแอนด์คราฟต์โชว์วาดภาพจากศิลปินชื่อดังนิทรรศการอาร์ตบุรีฟังดนตรีเพลินๆพร้อมสอยดาวรับโชคและถ่ายรูปมุมย้อนยุคสุดเก๋ของกินอร่อยๆเพียบชวนเพื่อนชวนครอบครัวแล้วมาเช็คอินเมืองเก่าราชบุรีด้วยกันนะครับเที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับทท
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
4: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

าคิดถึงนะคะชโยธนาวัฒน์ค่ะชั่วโมงหน้ามี Facebook Live ด้วยหลังข่าวนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะพี่กุ้งสุทธิราชกับรักอยู่คู่ฟ้าส่งท้ายในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ตำรวจปอสบุกทลายโกดังแฟตแดดเถื่อนย่านคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยึดของกลางได้กว่า 16,000 ชิ้นเจ้าของเป็นนายทุนต่างชาติคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
5: สืบเนื่องจากตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอส.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเสียหายจากการสั่งซื้อสินค้าประเภทการ์ดเหนือความจำแฟลชไดรฟ์ผ่านทางร้านค้าออนไลน์โดยซื้อมาแล้วปรากฏว่าใช้งานไม่ได้หรือเหนือความจำไม่เต็มจำนวนตามที่ระบุและบางรายพบว่ามีการใช้งานผิดปกติลักษณะอาการคล้ายการติดไวรัสจึงได้ประสานข้อมูลกับบริษัทผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์สินค้าตามที่ได้รับการร้องเรียนจากการร่วมตรวจสอบตัวอย่างสินค้าที่มีการจำหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่างๆพบว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าซึ่งไม่ได้ผลิตและผ่านการตรวจสอบทางบริษัทกระทั่งพบว่าร้านค้าดังกล่าวมีโกดังอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจึงเข้าทำการตรวจสอบพบเป็นโกดังใหญ่ที่ดัดแปลงจากโกดัง2ห้องที่อยู่ติดกันทำให้มีทางเชื่อมกลางเข้าถึงกันได้ประตูภายนอกเปิดใช้เพียงฝั่งเดียวอีกฝั่งปิดการใช้งานให้ดูเหมือนร้างหรือไม่มีการใช้งานภายในมีการแบ่งสัดส่วนการทำงานและพื้นที่จัดเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบพบมีพนักงานชาวไทยทำหน้าที่แพ็คสินค้าและเป็นการจัดส่งพัสดุให้กับลูกค้าตรวจสอบภายในพบเป็นสินค้าประเภทการ์ดหน่วยความจำแฟลชไดรฟ์ที่ปลอมเครื่องหมายการค้าแบรนด์ต่างๆจำนวนกว่า 16,000 ชิ้นสอบถามคำให้การเบื้องต้นพนักงานดูแลโกดังแจ้งว่าเจ้าของหรือผู้ดูแลกิจการเป็นนายทุนต่างชาติซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการสืบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการแหล่งที่มาของสินค้าผู้จัดหาผู้จำหน่ายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: การพัฒนาทักษะทางทหารของนักศึกษาวิชาทหารผ่านกิจกรรมนสท. Unity Team Challenge 2026เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารจาก3จังหวัดรวม10ทีมประชันทักษะทั้งด้านกำลังกายการปฐมพยาบาลความรู้ทางทหารและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางทหารนสท. Unity Team Challenge 2026ระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2และ3ทั้งชายและหญิงจากสถานศึกษาวิชาทหารในจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและฉะเชิงเทราเข้าร่วมการแข่งขันรวม10ทีมการแข่งขันแบ่งออกเป็น4สถานีทั้งการทดสอบกำลังกายและความสามัคคีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและปฐมพยาบาลภาคสนามการทดสอบความรู้ทางทหารรวมถึงปฏิบัติการทางทหารการแก้ไขปัญหาและการส่งกำลังบำรุงในสถานการณ์ภาคสนามผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนมารดานฤมลจังหวัดฉะเชิงเทรารองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนปราจีนราษฎรอำรุงและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีกิจกรรมครั้งนี้นอกจากสร้างความสนุกสนานแล้วยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารได้นำความรู้และทักษะจากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้จริงฝึกการทำงานเป็นทีมเสริมสร้างความรักและความสามัคคีพร้อมพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารนันทนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นถัปปนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

ักกะแตนชลดานะกับเพลงสุดฮิตค่ะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะคะหัวอกคนรอป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์คนดีที่อ้ายบ่ฮักป๊อปจินตราแล้วก็เสียใจกี่ครั้งก็ยังเลือกเธอนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเสียใจเจ็บใจกี่ครั้งนะคะคุณผู้ฟังก็ยังซื้ออยู่นะคะเออเลขดีเลขเด็ดนะคะ1กับ16ของทุกเดือนก็เป็นวันแห่งความหวังนั่นเองนะคะตอนนี้11โมงกับอีก23นาทีค่ะกดถ่ายทอดสดเรียบร้อยแฟนๆก็แวะเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะก่อนจะแวะมาที่แฟนเพจของเราอย่าลืมนะใครที่อยากจะร่วมสนุกตอบคำถามจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.โทรด่วนค่ะ022807127นะสายเดียวเท่านั้นนะคะที่โทรไวที่สุดมาตอบคำถามง่ายๆนะคะแล้วก็รับเลยนะคะถ้าตอบถูกนะเป็นกระบอกน้ำสีขาวส่งให้ถึงที่บ้านฟรีเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังอย.ใจดีมากนะคะมีของมาฝากมีของมาแจกกันตลอดเลยนะคะทุกวันแบบนี้ที่90ลูกทุ่งรักไทยค่ะส่วนใครนะคะที่เจอปัญหาเรื่องอาการเสียวฟันนะคะเวลาที่ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆนะคะแนะนำเลยค่ะยาสีฟันที่ช่วยลดอาการเสียวฟันนั่นก็คือยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันนะคะที่เขามีโพแทสเซียมไนเตรตค่ะช่วยลดการเสียวฟันนะคะแล้วก็ส่วนผสมของสมุนไพรอีกหลายชนิดเลยช่วยดูแลสุขภาพช่องปากป้องกันฟันผุดูแลเหงือกลดคราบฟันลดกลิ่นปากลมหายใจก็สดชื่นนะทำให้ปากเราสะอาดด้วยค่ะด้านความคุ้มค่าบอกเลยว่าไม่แพ้กันหลอดนึงเนี่ยใช้ได้นานมากใช้เท่าเมล็ดถั่วเขียวขนาด70กรัมเนี่ย120บาทใช้ได้เกือบ6เดือนเพราะฉะนั้นลองหาดูแล้วเนี่ยเดือนนึงประมาณ20บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนี่คือยาสีฟันที่ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีในราคาไม่แพงคุ้มมากๆค่ะยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อร้านยาแล้วก็ร้านค้าทั่วไปด้วยนะคะวันนี้1กันยายนนะคุณผู้ฟังก็เป็นวันเขียนจดหมายโลกด้วยโอ้โหพูดถึงเรื่องของการเขียนจดหมายเนี่ยมันห่างหายกับเรามานานมากเลยนะตอนเด็กๆก็ต้องเคยเขียนจดหมายกันใช่ไหมคะคุณผู้ฟังหลายคนท่านนะคะถ้าเป็นน้องๆในรุ่นนี้อาจจะไม่ทันการเขียนจดหมายนะซึ่งมันก็ทำให้เกิดความประทับใจได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมายไปหาคนที่เราชื่นชอบนะอย่างเช่นเมื่อก่อนฟังรายการวิทยุใช่ไหมคะเขียนจดหมายหาดีเจแล้วเขาก็จะมีดีเจตอบกลับมานะคะซึ่งจุดเริ่มต้นของวันเขียนจดหมายโลกเนี่ยก็จากนักเขียนแล้วก็ช่างภาพชาวออสเตรเลียที่ชื่อริชาร์ดซิมคินนะคะเขาก็เขียนจดหมายไปหาคนที่ตัวเองชอบนี่แหละแล้วเขาก็ตอบกลับมาก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบมันเป็นความสำคัญมันเป็นความสุขมันเป็นความประทับใจนะซึ่งในยุคนี้ก็อาจจะห่างหายกันไปนะคุณผู้ฟังเราก็ไปเขียนอะไรที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะโลกโซเชียลอะไรแบบนี้นะคะทาง LINE ทาง Facebook นะคะเขียนจดหมายก็คงจะไม่ค่อยได้เขียนกันนะคะลองดูไหมลองดูไหมเขียนจดหมายส่งมาโดยเฉพาะห่านฟ้าเนี่ยส่งมาเลยนะคะตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224มาลุ้นทองคำแท่งหนัก1บาทฟ้ากล่องยาจุกันยุงตราห่านฟ้าเขียนแล้วส่งมานะจ๊ะ

เสียดายอ้ายบ่ปึกนะคะเพิ่งมาขึ้นคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์กับเรานะคะเมื่อ2สิงหาคมที่ผ่านมาโดนใจสุดๆทุกเพลงเลยนะคะ4ตุลาคมเรามีนัดกันนะคะกับฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์รอบนี้บอกเลยว่าโอ้โหจัดหนักจัดเต็มนะคะเพราะว่า2วงหมอลำยิ่งใหญ่ระดับตำนานนะอย่างระเบียบวาทศิลป์นี่60กว่าปีแล้วนะคุณผู้ฟังพ่อเอ๊ะพักดีค่ะท็อปนรากรเต้าหยองเต้าพี่เต้าน้องมากันครบเลยทีเดียวนะคะหมอลำศิลปินผู้ไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วง

0: ักสาวใส่ยีนอะไรอย่างเงี้ยนะเพลงดังเพลงฮิตของแมนมณีวันคุณผู้ฟังแดนซ์หน้าเวทีแน่นอนนะคะอามน้อยโรจนันท์นะพระเอกหมอลำซิ่งสุดฮอตนะคะโบซูเปอร์วาเลนไทน์นี่สาวสวยจากท็อปไลน์สวยเซ็กซี่ขยี้ใจนะน้องปลายกนกพรแล้วก็เพชรคทาวุฒินะคะรวมถึงอามวุฒิพัฒน์นะคะน้องเต้นพิชยาแล้วก็ใบบัวพรชนกนะคะหลายๆคนที่ติดตามการประกวดนะชิงช้าสวรรค์อู้นะคะก็เป็น FC น้องๆกลุ่มนี้นะคะซึ่งก็จะมาหาแฟนๆที่ลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันเตรียมตัวให้พร้อม4ตุลาเรามีนัดกันนะ
1: สร้างโอกาสใหม่ให้ทุกช่วงวัยมีงานทำหางานที่ใช่ผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำโดยกรมการจัดหางาน
0: กรมการจัดหางานนะเขาเดินหน้าสนับสนุนคนทำงานอิสระค่ะให้มีโอกาสสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็เข้าถึงตลาดงานได้ง่ายขึ้นนะคะผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระนี่คือศูนย์กลางออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้รับงานกับผู้ว่าจ้างโดยตรงเลยนะคะจุดเด่นก็คือใช้งานง่ายไม่มีค่าบริการค่ะช่วยเปิดโอกาสให้ทักษะและประสบการณ์ของคนทำงานอิสระเนี่ยเปลี่ยนเป็นรายได้แล้วก็เพิ่มช่องทางมีงานทำอย่างต่อเนื่องเลยนะคะผู้รับงานสามารถลงทะเบียนนำเสนอทักษะความสามารถประสบการณ์แล้วก็ผลงานได้เพื่อค้นหาแล้วก็รับงานที่ตรงตามความถนัดของเรานะคะขณะที่ผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาก็สามารถค้นหาผู้รับงานที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการด้วยเช่นเดียวกันนะคะสะดวกมากค่ะแพลตฟอร์มนี้รองรับการทำงานที่หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานประจำพาร์ทไทม์หรืองานเสริมได้ๆนะคะงานรับจ้างผลิตชิ้นงานงานสอนนะรวมถึงงานให้คำปรึกษาช่วยเชื่อมโยงโอกาสให้การมีงานทำเนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะลงทะเบียนได้เลยค่ะเว็บไซต์ที่ชื่อนี้ค่ะคนทำงานอิสระ .doe.go.th หรือว่าจะโหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าคนทำงานอิสระได้เลยค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10นะหรือว่าจะเป็นสายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังก็ลองสอบถามดูเพิ่มเติมได้เลยนะ
1: ทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว
0: ์วันนี้รวย

0: แจ่มๆทั้งนั้นเลยไรอันสันฟอร์มลูกทุ่งเลขท้ายขอให้รวยจ้า
1: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว
2: ์ใช้ดวงใช้ทางในหลอดเดียวกัน
0: เนื่องในโอกาสนะคะโปรยเซียนครบรอบ90ปีค่ะชวนทุกคนมาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะ9วันค่ะคุณผู้ฟังเพียงซื้อยาดมหรือพิมพ์เสน้ำตราโปรยเซียนหรือยาดมพีเป็กซ์ก็ได้ค่ะ1ชิ้นโปรยเซียนเนี่ยเขาบริจาค1บาทให้กับสภากาชาดไทยนะวันนี้จนถึง3กันยายนนะคะให้ทุกการพักผ่อนมีโปรยเซียนทุกลมหายใจค่ะและแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยก็รอติดตามเลยนะคะลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปพิเศษค่ะจากยาดมตราโปรยเซียนบอกเลยว่าว้าวว้าวว้าวนะคะจะพาไปเที่ยวเส้นทางอยุธยาลพบุรีนั่นเอง13ธันวาคมนี้ฟรีตลอดทริปนะคะใครสนใจไปเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวรอลงทะเบียนได้เลยค่ะทุกอย่างฟรีนะคะลงทะเบียน14กันยายนนี้ที่90ลูกทุ่งรักไทยของเราค่ะ Facebook Fanpage โป้ยเซียน TikTok โป้ยเซียน Official TH และ YouTube โป้ยเซียน Official ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆจากยาดมตราโป้ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันค่ะ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
3: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
5: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามว่า
6: I love Apache
3: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่ค
4: ู่เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัทชูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เลือกซื้อของเข้าบ้านเคยสังเกตกันไหมคะว่าแต่ละวันเราเผลอกินน้ำตาลโซเดียมหรือไขมันเกินไปเท่าไหร่หยุดความกังวลใจแล้วมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice บนบรรจุภัณฑ์สิคะสัญลักษณ์นี้การันตีแล้วว่าผ่านการคัดสรรจากอย.มีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายเริ่มต้นง่ายๆแค่สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพจากอย.กันนะคะ
1: สายด่วนอย.1556คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้มั่นใจมาตรฐานอย.สายด่วนอย.1556
0: ขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มากๆเลยนะคะมีทั้งสาระความรู้นะคะแล้วก็มีทั้งของมาแจกแฟนๆชาว90ด้วยกระบอกน้ำสีขาวฝากระบอกมีหน้าจอ LED บอกอุณหภูมิสวยมากนะคะแล้วก็ผู้โชคดีวันนี้ชื่อคุณพี่ปัทมาสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะดีเจออย
0: ค่ะพี่ปัทมาฟังมา 4-5 ปีแล้วใช่ไหมคะ
7: ใช่จ้า
0: จ้าแล้วเราเจอกันในกิจกรรมอะไรบ้างคะพี่เวลาที่มาเจอกันเนี่ย
7: มีลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ลูกทุ่งฮอลิเดย์แล้วก็คอนเสิร์ต
0: อ๋อมาคอนเสิร์ตด้วยแล้วฮอลิเดย์นี่ไปเที่ยวจังหวัดไหนกันคะคุณพี่
7: วันนั้นไปจังหวัดอะไรนะ
0: ไปหลายที่อ่ะเนาะ
7: ก่อน
0: ไปอ่างทองไปสุพรรณ
7: อะไรเงี้ยแหละ
0: อ่างทองหรือเปล่า
7: ไม่ใช่ก่อนหน้าอ่างทอง
0: อ๋อเออหลายจังหวัดเนาะอยุธยาอะไรอย่างงี
7: ้ประมาณนี
0: ้ค่ะนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็มาเจอไปเที่ยวด้วยกันทุกครั้งเนาะวันนี้คำถามของอย.พร้อมแล้วค่ะฉลากหวานมันเข้มนะคะหรือว่า GDA เนี่ยนะคะมันจะเป็นแบบฉลากรูปทรงกระบอกแนวตั้ง4แท่งติดกันเขาจะแปะอยู่หน้าถุงขนมขบเคี้ยวเขาจะบอกปริมาณพลังงานน้ำตาลไขมันโซเดียมเขาเรียกสั้นๆว่าฉลากอะไรอุ๊ยเมื่อสักครู่เผลอพูดไปนะคะเขาเรียกสั้นๆว่าฉลากอะไรนะคะข้อ1ค่ะฉลากหวานมันเค็มหรือฉลาก GDA หรือข้อ2ฉลากบอกความอร่อยอร่อย
7: ข้อ1ค
0: ่
7: ะ
0: ข้อ1นะคะไปฟังเฉลยกันเลยจ้า
8: ถูกต้องค
0: ่
8: ะขอแสดงความยินดีด้วย คุณได้รับของรางวัลจากอย.ค่ะ
0: นี่เลยมันคือฉลาก GDA หรือว่าฉลากหวานมันเค็มที่เราต้องสังเกตเวลาซื้อขนมมารับประทานก็จะได้รู้ว่าเรากินขนมถุงนี้หมดเนี่ยเราจะได้รับพลังงานน้ำตาลไขมันโซเดียมเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์ของโควต้าที่ร่างกายควรจะได้รับใน1วันนะคะคุณพี่ปัทมานะขอบพระคุณมากที่มาร่วมสนุกตอบคำถามกัน
7: จ้าจ้า
0: ได้จากเพลงอะไรจ้า
7: ต้องมีสักวัน
0: ต้องมีสักพันนะวันนี้นะ
7: ส
0: ัก
7: พันก็ได
0: ้น่าจะได้สักพันสองพันนะฮะ
7: โอเคได้
0: สี่โมงเย็น
7: เอาหมด
0: ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวออยเปิดเพลงให้สวัสดีค่ะก็ขอบคุณพี่ปัทมาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาร่วมสนุกแบบนี้กันใหม่นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะสังเกตฉลากหวานมันเค็มหรือ GDA กันนะอย.เขาบอกว่ามันยังช่วยแนะนำการรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมมาอย่างนั้นแล้วกินเพลินแน่นอนนะคะวันนี้ถ้าซื้อขนมอย่าลืมสังเกตฉลากนี้ด้วยด้วยความห่วงใยจากอย.จ้า
1: ติดตามสาระน่ารู้จากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทย90 90 Super Request

0: 90 90 Super Request
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้ New เจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้ New เจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้ New เจริญพาราของ New เจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เอาฟันโอมาแล้วเธอจะโอนนะฟันโอ6ชิ้นให้

0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
2: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
1: อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
2: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
1: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
3: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
4: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ช้างไทยช้อปปิ้งของเรานะคะมีผลิตภัณฑ์ให้คุณผู้ฟังเลือกมากมายเลยอย่างยาสีฟันดร.วีนะอันนี้ก็เหมาะนะคะส่วนผสมของสมุนไพรที่คัดสรรมาแล้ว12ชนิดค่ะลมหายใจสดชื่นนะคะกลิ่นหอมมิ้นฟองนุ่มๆแบบวิปครีมเลยนะคะหลอดเดียวเอาอยู่สำหรับคนที่มีปัญหาเสียวฟันเหงือกอักเสบลองใช้ได้เลยค่ะหลอดละ240บาทซื้อ2หลอด450บาทที่ช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งเบอร์โทรคือ0923524468นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะสอบถามสั่งซื้อได้กับยาสีฟันสมุนไพรดร.วีนั่นเองนะคะนี่แฟนๆหลายๆคนก็สั่งซื้อไปใช้นะคะแล้วก็ซื้อแบบโปรโมชั่นของเราด้วยขอบคุณมาก

0: ัศนะค่ะพาคุณผู้ฟังไปกราบขอพรหลวงพ่อกล้วยที่วัดบ้านแขนะคะโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะคุณผู้ฟังสู้ๆนะคะ1กันยายนนะมีความสุขตลอดทั้งวันแล้วก็ตลอดทั้งเดือนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ก็ฟังเพลงกันยาวๆแล้วก็อยู่ต่อกับดีเจดองตอนบ่ายโมงนะ4โมงเย็นเป็นเศรษฐีแล้วก็อย่าลืมดีเจออยนะคะ พรุ่งนี้เจอกัน8โมงเช้าเดี๋ยวแบกไฮมาใหม่ค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกอง

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-57

สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

เรียกได้ว่าเป็นการทักทายในช่วงบ่ายวันเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยช่วงบรรยากาศที่ต้องบอกว่าตั้งแต่เช้ามาจนถึงช่วงบ่ายโมงกว่าๆแบบนี้มีจุ๊บบรรยากาศเลยครับมีทั้งแสงแดดมีทั้งความอึมครึมแล้วก็มีทั้งเรื่องราวของสายฝนโปรยปรายลงมาด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังชาว90ลูกทุ่งรักไทยสวัสดีที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับต้อนรับกลับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยในทุกช่องทางเลยครับทั้งทาง FM 90แล้วก็ทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับน้องอยู่ที่นี่เรียบร้อยในวันเริ่มต้นเดือนใหม่ครับเดือนที่9ประจำปีนี้วันนี้1กันยายน2569นะครับอยู่กับน้องในช่วงนี้นะครับไปจนถึง4โมงเย็นเลยกับบรรยากาศอย่างที่บอกวันนี้มีครบทุกบรรยากาศเลยครับทั้งแดดทั้งร้อนทั้งฝนทั้งความอึมครึมมาครบเลยในครึ่งวันแรกนะครับก็เอาเป็นว่าเริ่มต้นเดือนด้วยอากาศแบบงงดีเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีก็แล้วกันนะครับส่วนนี้น้องมาอยู่ที่นี่แล้วก็ทักทายกับผู้ฟังนะครับ90ลูกทุ่งรักไทยกับช่วงเวลาของน้องนะครับแล้วก็4เพลงเริ่มต้นแบบพร้อมๆในช่วงนี้เลยนะครับมนต์แคนแก่นคูนกับเป็นเกียรติหลายครับเบิ้ลปทุมราชแมนพิสิทธิพงศ์กับปลายฟ้าเวียงนฤมลกับน้องบอกได้ต้องการอีหยังนะครับแล้วก็ข้าวทิพย์ธิดาดินเมื่อสักครู่นี้น้องเก่งกระด้อนะครับวันนี้เพิ่มเติมเพลงกันดีกว่าช่วงบ่ายเริ่มต้นงานมาได้สักพักนึงแล้วล่ะใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมแล้วก็เป็นการเติมพลังในช่วงบ่ายรวมจนไปถึงเริ่มต้นเดือนอยากจะเริ่มต้นด้วยความรู้สึกดีๆกันก็จัดมาได้เลย2ช่องทางเหมือนเช่นเคยครับอยู่ด้วยกันไม่ใช่ถึง4โมงเย็นนะ022807127ครับ SMS 4689990ครับ

0: วันเลยนะครับหลายคนคงจะประสบปัญหาที่น่ารำคาญใจอย่างเช่นอาการคันยุบยิบเมื่อที่จะต้องใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าบางคนอาจจะต้องสวมเสื้อผ้าที่เปียกและอับชื้นครับอาจจะเป็นสาเหตุของอาการคันได้ลองนี่เลยครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้าเนี่ยมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% นะครับซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันนะครับใช้ได้ทุกวันครับทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งเพราะมีน้ำมันมะพร้าวนะครับช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นอีกด้วยนะครับบอกได้เลยว่าใช้แล้วเนี่ยสบายผิวลดอาการคันได้อย่างดีแน่นอนนะครับหาซื้อได้ตามร้านงาชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์นี่ก็มีทั้ง Shopee มีทั้ง TikTok แค่พิมพ์คำว่า Best Health นะครับรีบไปหาซื้อกันได้เลย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: สียงของเจ้าชายของการลูกทุ่งครับอย่างก๊อตจักรพันธ์ครับหยิบเพลงนี้มาให้ได้ฟังกันกับเวลาช่วงเวลาของเพลงฮิตที่คิดถึงที่ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานๆครับคนอกหักพักบ้านนี้กับเพลงฮิตที่คิดถึงครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กับ8โรบัสต้า

0: ต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สิบบาท
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: กระด้งหวายสัตว์ข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลายกันอุพรครับกับงานล่าสุดที่ชื่อว่าบอกคืนล้างนอนแล้วก็เตรียมเจอกับสาวคนนี้ได้เลยนะครับที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้รับรองสนุกสนานแน่นอนกับปลายกันอุพรแล้วก็ศิลปินอีกเพียบเลยนะครับกับลูกทุ่งสแควร์ของเราเจอกันนะครับเสด็จวันบรรทัดทอง
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้เดือนสุดท้ายแล้วครับพี่จะมีโอกาสได้ลุ้นเป็นเศรษฐีทองกันเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15มาแล้วครับให้คุณได้ลุ้นจัดหนักกว่าเดิมเลยนะครับปีนี้ลุ้นรับทองคำแท่งเลยหนัก1บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัล นะครับรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทนะครับอยากลุ้นก็อย่างที่บอกง่ายนิดเดียวครับแค่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าฝากล่องครับตัดมาได้เลยนะครับด้านหลังเขียนหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนเราส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ย้ำอีกทีนึงทยอยส่งก่อนได้เลยครับหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้ว30กันยายนโชคทองปีนี้อาจเป็นของเราเพราะฉะนั้นส่งได้ส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต
2: 100% คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้มั่นใจมาตรฐานอย.
1: เวลาซื้ออาหารหลายคนมองแค่ราคาหรือโปรโมชั่นแต่รู้หรือไม่ตัวอักษรย่อบนฉลากก็สำคัญไม่แพ้กัน MFG หรือ MFD คือวันที่ผลิตยิ่งใกล้วันซื้อก็ยิ่งเป็นสินค้าที่ผลิตใหม่ EXP หรือ EXD คือวันหมดอายุยิ่งเหลือเวลานานก็ยิ่งดีหากผ่านวันที่ระบุไว้ปุ๊บอาหารนั้นอาจเสียบูดเน่าห้ามกินต่อเด็ดขาดส่วน BB หรือ BBF หรือ BBE คือควรบริโภคก่อนวันที่ระบุถ้าเลยไปแล้วยังกินได้แต่คุณภาพจะลดลงหากจะกินต้องดูว่าสีกลิ่นรสชาติปกติไหมและไม่มีจุดเชื้อราถ้าผิดปกติห้ามกินเด็ดขาดครั้งต่อไปก่อนหยิบอาหารอย่าลืมดูวันผลิตวันหมดอายุให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับด้วยความปรารถนาดีจากอย.ครับสายด่วนอย1556
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแต่ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
10: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
9: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
10: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
9: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
13: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนอง
4: ผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

อกราชสุวรรณภูมิครับกับคิดถึงจังเลยแต่ถ้าเกิดคิดถึงเพลงไหนเพิ่มเติมได้ครับ022807127แล้วก็ SMS ด้วย4689990เดี๋ยวส่งท้ายอีกหนึ่งเพลงอ้อนๆหวานๆหน่อยดีกว่ากองเฮยไรกับสายแน่นหัวใจนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ด้วยกันต่อต้นชั่วโมงเดี๋ยวเจอกันใน Facebook Live ครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีข้อเสนอให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพิ่มป้องกันการกระทำผิดกฎหมายพร้อมบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนสักครู่มาติดตามค่ะอะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาเสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: เพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย3 2 1
2: นี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำบูรณาการข่าวกรองป้องกันเหตุชายแดนใต้พร้อมเดินหน้าความร่วมมือไทยและมาเลเซียด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจคุณสรัตน์ทันเห็นพิพัฒน์รายงานค่ะ
5: นายศิริศักดิ์ พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำที่ผิดกฎหมายพร้อมย้ำว่าทุกหน่วยงานบูรณาการข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการมวลชนเพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสาระสำคัญก็คือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะจะกระทบความมั่นใจของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่นายศิริศักดิ์กล่าวอีกว่าการแก้ไขปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันสรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานครับ
4: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีสนธิกำลังหน่วยงานความมั่นคงเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยเกี่ยวข้องคดีความมั่นคงพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
6: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีส่วนที่กำลังหน่วยงานความมั่นคงข้อบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านปากูหมู่ที่5ตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีพร้อมเชิญตัวนายมัสซาอุสสงวนนามสกุลบุคคลต้องสงสัยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงกรณีรอบวางเพลิงกล้อง CCTV ของหน่วยงานรัฐและเหตุการณ์อื่นๆภายหลังการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงจากนั้นนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงก่อนส่งตัวเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบอำนาจหน้าที่และขั้นตอนของกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกเชิญตัวตลอดจนยึดหลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวยังคงได้รับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่นายชัยรัตน์โภคสุภัทรผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรองเผยเรือนจำอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกมาตรการควบคุมโรคหลังพบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นประมาณ50รายแม้ส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรงจึงสั่งงดเยี่ยมญาติใน3แดนได้แก่แดน1แดน3และแดนแรกรับเป็นเวลา30วันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและควบคุมสถานการณ์ภายในเรือนจำซึ่งปัจจุบันเรือนจำนางรองมีผู้ต้องหาทั้งชายและหญิงจำนวน 2,300 คนและขณะนี้ทางเรือนจำพบผู้ต้องขังป่วยเป็นโรคหิดหลายรายจึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัยและการรักษาโดยมีการแยกกักผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยตามพื้นที่ที่กำหนดเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลและรักษาได้อย่างทั่วถึง
7: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

าสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ของสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

0: จริง
1: เริ่มต้นแบบสนุกในชั่วโมงที่2ครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับดองนะครับในวันเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยวันนี้1กันยายนนะครับแล้วก็เป็นอีก1วันที่หลายๆคนอยากจะเริ่มต้นด้วยตัวเลขสวยๆดีๆก็ขอให้สมหวังขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกันละกันนะสำหรับวันที่1กันยายนเดือนที่9ประจำปีนี้ถ้าตามเลขมันก็สวยดีนะครับเลข9ก็ขอให้ก้าวหน้าและก้าวไปอย่างมั่นคงด้วยกันละกันส่วนชั่วโมงนี้ก้าวมาด้วยความสนุกกันเลยครับแอนอรดีกับแว็บๆครับเอิ้นขวัญมรัญญาบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายมีเมลตวิสากับฮ่อนครับแล้วก็มีเบลนิพาดาเมื่อสักครู่นี้บ่มีภูมิต้านเธอนะครับอยู่กับดองในชั่วโมงที่2และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทุกช่องทางครับ FM 90แล้วก็แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์กับบ่ายที่บรรยากาศวันนี้มี3ฤดูตั้งแต่เช้ามีคุณผู้ฟังบอกมาวันนี้วันเดียวนี่3ฤดูเลยมีทั้งเรื่องหนองฝนมีทั้งความอึมครึมมีทั้งหนองแดดร้อนๆนะครับไม่รู้วันนี้ทั้งวันเนี่ยจะเป็นแบบไหนแต่ก็เป็นว่าดูแลสุขภาพด้วยกันละกันครับเดินหน้ากันต่อครับสนุกกันต่อแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานที่คุณผู้ฟังถามหาเข้ามาด้วยและไหนที่จะเพิ่มเติมกันมา2ช่องทางครับ022807127และ SMS 4689990ครับ

0: เรื่องมันเศร้าต้องขอเล่าเข้มๆครับหลายๆคนบอกแบบนั้นนี่คืองานล่าสุดจากพี่ฝนและสุนทรครับนารีขี้เมาสนุกสนานทีเดียวก่อนหน้านั้นรีเควสที่ถามมากันก็มาเลยครับสามารถไปก็แดนซ์กับดาวมหาลัย
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ห้ามพลาดเลยครับกับทรีทเมนต์ผมดีๆแบบนี้ Green Bio Super Treatment Cream นะครับท้าให้ลองเลยซองสีน้ำเงินสุดฮิตครับยอดขายกว่า300ล้านซองผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากแคโรทีนรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันนะครับใช้ก็ง่ายครับแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับแค่นี้ก็ผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักนะครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบการทำสีผมอยู่บ่อยๆครับแต่อยากให้ผมเนี่ยสีสวยสดใสไม่เฟดไวครับพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีก็ขอแนะนำเลยทรีทเมนต์ผม Green Bio สูตรโกลซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

0: ไผ่พงศธรครับที่พี่สายนั้นทำหาเพลงนี้เข้ามาครับตั้งใจแต่ยังไปไม่ถึงแต่งานนี้ตั้งใจแล้วต้องไปให้ถึงนะครับเพราะว่าเป็นงานที่พี่แท็กซี่ทุกคนจะได้ลุ้นแท็กซี่ปันสุขกันแล้วครับกับแท็กซี่สโมสรสุขที่11กันยายน11โมงเป็นต้นไปนะครับเราจัดงานกันที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101พี่แท็กซี่ที่เคยไปนี่คุ้นเคยอยู่แล้วส่วนพี่แท็กซี่ที่อาจจะยังไม่เคยไปกันคราวนี้อยากจะไปร่วมสนุกกันไปเจอกันได้เลยครับตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับก็มีทีม DJ 90และทุ่งนาไทยรอต้อนรับกันอยู่พร้อมกับศิลปินสุดฮอตยังแมนมณีวรรณนะครับรับรองความสนุกมันเกินร้อยแน่นอนกับแท็กซี่สโมสรนะครับแล้วก็ไปลุ้นสำหรับพี่แท็กซี่เลยครับแค่ติดสติ๊กเกอร์ไอชินก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ารวม 500,000 บาทครับปลายปีนี้แจกแน่นอนนะครับก็เรียกมาบ่อยๆก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากขึ้นนะครับอิ่มอร่อยกับมื้อเที่ยงร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันแล้วก็มีลุ้นเงินรางวัลใหญ่ 10,000 บาทรวมจนถึงรางวัลละ 1,000 บาทอีก10รางวัลนะครับก็รีบไปที่งานไปลงทะเบียนหน้างานกันได้เลยครับแล้วลงทะเบียนด้วยบัตรเหลืองแล้วก็บัตรประชาชนเพราะฉะนั้นห้ามลืม2บัตรนี้เด็ดขาดนะครับย้ำอีกครั้งนึง11ตุลาคมขออภัย11กันยายน11กันยายนเดือนนี้11โมงเป็นต้นไปก็ไปเจอกันตลาดวัน01มาเอกชัย101กับแท็กซี่สโมสรครับขอบคุณขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงจ้าหานฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีน

0: ดี๋ยวล้มนะลูก
1: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: รู้ด้วยอัปเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
8: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะกันยุงตราขันฟ้าหนีแล
9: ้
8: ว
9: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
10: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
9: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินยาห่านฟ้ากินยุง
11: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: พี่แท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
13: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
12: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
13: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
12: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
14: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
13: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: สาวเซงพินครับจินตราภูล่าหนึ่งงานเพราะๆแล้วก็เป็นหนึ่งงานช้าๆที่ชื่อว่าคิดฮอดผาแดงนะครับหนึ่งงานนี้มาแนะนำการลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบ
0: ไม่ว่าช่วงนี้จะอยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าจะไปที่ไหนก็ตามนะครับถ้าเกิดเจอปัญหากวนใจเรื่องแรงกัดต่อยเนี่ยแล้วทำให้เกิดอาการคันก็โอ้โหแย่เลยครับแต่วันนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากกันครับยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบนะครับมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยนะครับจะพกติดตัวไว้ใช้ทุกวันไม่ว่าอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานเวลาเดินทางนี่ก็ช่วยได้ดีทีเดียวครับนอกจากนั้นครับยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบเนี่ยยังสามารถใช้ทาถูบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะจากการเดินการทำงานหรือว่ากิจกรรมต่างๆใช้ได้หลากหลายครับกดเดียวตอบโจทย์ทั้งอาการคันและอาการปวดเมื่อยเลยหาซื้อได้ตาม 7-Eleven และร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: โครงการโป๊ยเซียน Go Green Together ปีที่2โดยยาดมตราโป๊ยเซียนร่วมกับ Love อันดามันติดตั้งเก้าอี้มานั่งสาธารณะซึ่งรวบรวมพลาสติกเหลือใช้จากประชาชนทั่วประเทศและได้นำพลาสติกเหลือใช้มาผลิตเป็นเก้าอี้มานั่งถือเป็นการช่วยลดขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลจุดติดตั้งเก้าอี้มานั่ง45ตัวทั้งหมด4จุดในอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาอุทยานแห่งชาติสิรินาจังหวัดภูเก็ตแห่งละ10ตัวและอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่จำนวน15ตัวยาดมตราโป๊ยเซียนขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมส่งพลาสติกเหลือใช้มาอัพไซคลิ่งสร้างเก้าอี้มานั่งสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี

0: ไอยาราอาห่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: ทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
2: สายด่วนอย. 1556

การตองจุ้งเงินครับกับหนึ่งงานที่ชื่อว่าตาอายบ่อหักนะครับเอาไว้ให้สำหรับคนที่กำลังจะเดินเข้ามาแล้วถามว่าสุดท้ายจริงใจกับเราจริงหรือเปล่าไอ้หนึ่งงานครับปิดท้ายในชั่วโมงนี้พี่ต่ายอรชัยและหนำเตยไทดอลมิวสิกครับกับผู้สาวสิ้นมัดหมี่ช่วงนั้นอยู่ด้วยกันต่อนะครับหลังจากบ่ายสามโมงก็เดี๋ยวจะมาเริ่มต้นด้วย4เพลงดังเพราะฮิตด้วยติดตามได้เลยครับในไหนที่อยากจะเพิ่มเติมบอกได้90ลูกทุ่งรักไทยครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะครม.ไฟเขียวระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวและกองทัพบกแจ้งข่าวแม่ค้าชาวกัมพูชาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าในตลาดช่องจอมยืนยันเป็นร้านค้าของคนไทยในพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาย
2: าองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ที่ประชุมครม.เห็นชอบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัยอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.เห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งจะสามารถเข้าถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอให้ภัยเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงเยียวยาทั้งนี้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็วหลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดไว้ว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งหมดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทซึ่งที่ประชุมครม.มอบหมายให้ปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยแห่งชาตินี้ให้เสร็จโดยเร็วพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ข้อมูลระบุว่ามีแม่ค้าชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ตลาดช่องจอมนั้นทีมโฆษกกองทัพบกชี้แจงว่ากองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจที่2ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงณตลาดช่องจอมบ้านด่านตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ขอเรียนชี้แจงดังนี้แผงขายสินค้าทั้งหมดในบริเวณดังกล่าวเป็นของประชาชนชาวไทยในพื้นที่และไม่พบชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยร้านค้าที่ปรากฏในสื่อเป็นของนางตรีรัตน์เป็นราษฎรชาวบ้านด่านโดยเจ้าของร้านให้ข้อมูลว่าเมื่อวันเสาร์ที่29สิงหาคม69ร้านได้จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าประจำวันหยุดและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ทำให้มีประชาชนเข้ามาอุดหนุนเป็นจำนวนมากในวันดังกล่าวมีอินฟลูเอนเซอร์จากนอกพื้นที่เข้ามาถ่ายทำและสัมภาษณ์ผู้มาจับจ่ายใช้สอยอาจมีการนำข้อมูลหรือภาพไปเผยแพร่ต่อจนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนกองทัพบกขอยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีการลักลอบเปิดแผงค้าของชาวกัมพูชาและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยังคงวางกำลังและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องส่วนที่ด่านพรมแดนขออภัยค่ะส่วนที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับตัว92คนไทยจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองห้วยทรายสปป.ลาวหลังถูกดำเนินคดีฐานฉ้อโกงทางโทรศัพท์ลักลอบประกอบอาชีพและลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายก่อนส่งกลับประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเบื้องต้นยังไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นเหยื่อค้ามนุษย์โดยส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าเดินทางไปหางานตามประกาศในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อตรวจสอบประวัติพบว่าในจำนวนนี้15คนมีหมายจับในหลายคดีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลและคัดกรองเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
5: บ้านเมืองจะมั่นคงปลอดภัยถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

มีเรื่องมีเรื่องร้ายก็ต้องมีเรื่องดีเกิดขึ้นครับมีกลางวันแล้วก็ต้องมีกลางคืนแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะต้องมีสลับกันไปมานะครับเหมือนเรื่องนี้มี2ด้านวันนี้เจอเรื่องแย่ๆพรุ่งนี้อาจจะเจอเรื่องดีๆก็ได้ใครจะไปรู้นะครับหรือวันพรุ่งนี้อาจจะยังเจอเรื่องไม่ดีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นวันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกๆวันด้วย4เพลงเพราะๆเลยดังเพราะฮิต 100% ในชั่วโมงนี้เริ่มต้นแบบส่งพลังให้กับทุกคนจะได้เป็นการบอกว่าส่งพลังว่าเดือนนี้เริ่มต้นเดือนที่9ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นมีพลังดีๆเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับหมายไทยใจจะวันเพลงแรกเลยครับกับคนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุดมีท็อปสุภัทรกับทานายได้ความฝันนะครับจาสิงชัยกับทาจักคราวไม้วิรมพรกับดังดวงตะเวนนะครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่3ครับที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในทุกช่องทางนะครับทักทายกันอีกรอบนึง FM 90แล้วก็แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยนะครับทักทายสายหลังไม้ด้วยครับพี่แสงเพชรวิจิตรพี่วิชาญที่นางลิ้นจี่พี่งาที่ยมราชพี่ถันสาธุประดิษฐ์แล้วก็พี่เล็กตลาดพลูด้วยนะครับ SMS ก็ทักทายพี่สายน้ำครับทักทายคุณคนอ่ะฟังทักทายพี่สาวการนะครับแล้วก็อีกหลายๆข้อความด้วยช่วงนี้เหมือนเช่นเคยครับใครอยู่ด้วยกันจอง90 Super Request ได้เลยกลางชั่วโมงได้ฟัง Request แบบด่วนๆแน่นอนเพราะฉะนั้นเพลงไหนที่อยากจะได้ด่วนที่สุดรีบจองกันได้เลย022807127 SMS 4689990นะครับมองแวบๆออกไปนอกห้องจับสักครู่นี้เหมือนจะมีแสงแดดมาอ่อนๆแบบสบายๆหวังว่าจะเป็นแสงแดดที่แบบว่ามาทำให้วันนี้ดูสดใสเพิ่มมากขึ้นนะ

0: สารสารสินครับกับคำลาแฟนเก่าและก่อนหน้านั้นพีเสด็จกับรักจนไม่รู้จะรักยังไงที่ถามหากันเข้ามาส่วน90ซุปเปอร์รีเควสต์ยังคงจองกันได้อยู่นะครับส่งรายชื่อกันอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับเพลงอยากจะฟังแบบด่วนๆที่สุดครับ022807127นะครับแล้วก็รวมจนไปถึง SMS ด้วย4689990มาจอง90ซุปเปอร์รีเควสต์กันดีกว่าครับ
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
0: สวยจริงอิงออนครับสบู่สมุนไพรอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง23ปีนะครับผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยแล้วก็ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับไม่มีการมันสัตว์เชื้อปนเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเข้มข้นแล้วก็ใช้น้ำมันจากธรรมชาติ 100% นะครับสบู่สมุนไพรอิงออนมีให้เลือกหลายสูตรครับผิววิ้งเหมาะกับสูตรมะขามแท้สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้ผิวเนียนเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียสูตรไพรกลั่นนะครับผิวเด้งก็เหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าวสูตรน้ำนมแพะและสูตรไข่มุกบัวหิมะนะครับซึ่งสูตรแอนตี้แบคทีเรียครับก็จะช่วยดับกลิ่นกายทำความสะอาดผิวได้อย่างหมดจดด้วยสมุนไพรแท้จากธรรมชาตินะครับพร้อมดูแลปกป้องผิวจากปัจจัยที่ทำให้ผิวหมองคล้ำคืนความสดใสให้ผิวแข็งแรงสุขภาพดีนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของสบู่สมุนไพรอิงออนก็ได้นะครับสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: อันดับที่4ครับของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเน็กนฤพลและก็วันใหม่ครับกับหนึ่งงานที่ชื่อว่าสิลืมเขาแล้วล่ะพูดถึงเน็กนฤพลนี่ก็อย่างที่บอกนะครับเวทีลูกทุ่งสแควร์ครั้งล่าสุดเมื่อ2สิงหาคมที่ผ่านมานี่ก็โอ้โหเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่สร้างความประทับใจแล้วก็ร้องเพลงเพราะจริงๆนะครับหลายๆคนที่ไปเจอหนุ่มเน็กนฤพลวันนั้นนี่ก็ประทับใจมากส่วนใครที่อาจจะพลาดไปหรือว่าอยากจะไปดูบรรยากาศซ้ำอีกทีนึงของหนุ่มเน็กนฤพลหรือว่าศิลปินคนอื่นๆในงานลูกทุ่งสแควร์ครั้งล่าสุดก็สามารถไปดูกันได้ผ่านทางYouTube ลูกทุ่งสแควร์ได้นะครับส่วนลูกทุ่งสแควร์ครั้งต่อไปก็จะเจอกันในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมกับสถานที่เดิมของเราเซเดมวันมันทัดทองนะครับก็11โมงเป็นต้นไปโอ้ศิลปินครั้งนี้แน่นเอียดอีกเหมือนเช่นเคยเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวไปเจอกันให้ได้กับลูกทุ่งสแควร์ครั้งต่อไปครับ4ตุลาคมเซเดมวันบรรทัดทองนะครับส่วน10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยนี่ก็ติดตามได้ทุกวันเสาร์10โมงถึงบ่าย3นะครับช่วงเวลาของชาร์ทโชว์ครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
2: จัดเต็ม Full Option Birthday Thai Dom Music พระเอกลูกทุ่งลิเกปล่อยซิงเกิลใหม่หัวใจพระเอกที่ตั้งใจทุ่มเทสุดตัวทั้งร้องเล่น MV อย่างดีที่สุดและนี่คือครั้งแรกที่มัดรวม3นางเอกลิเกชั้นนำจิ้งหรีดขาววงเทวันแป้งมิตรชัยและน้องปอยลูกท่าเรือร่วมเล่น MV โดยเบิร์ดเดย์สวมบทพระเอกหนึ่งเดียวสุดยอดไปเลยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะ New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจาง New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: ผมแห้งผมสิ

0: เสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โหดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
3: เพื่อสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็ต
4: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย90
5: 90
4: Super Request

0: 90 Super Request ครับที่ให้คุณได้ฟังกันพี่เล็กถามหาเพลงนี้เข้ามาที่เรโดนรักจากครูหนิงสุนทรีก็จัดให้เรียบร้อยกับ90 Super Request ในชั่วโมงนี้ครับ
1: 90 Super Request

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
2: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
1: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
2: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
1: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย Healthy
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
7: ช้างไทยช้อปปิ้งในชั่วโมงนี้นะครับเป็นเรื่องของนายกันโนนวัตกรรมนวัตกรรมจากเกาหลีและญี่ปุ่นนะครับเพื่อบำรุงถนอมปกป้องผิวคุณซึ่งมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเพียบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ขายดีสุดอย่างนายกันโนพาด้วยเค้กเนี่ยนะครับก็เป็นแป้งผสมรองพื้นเนื้อละเอียดบางเบาอันนี้ขายดิบขายดีตลอดกาลนะครับแล้วก็ของใหม่มีทั้งนายกันโนไวท์เพอร์เฟคคลีนซิ่งโฟมสูตรน้ำมันม้าทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกนะครับแล้วก็มีนายกันโนบอดี้เซรั่มโลชั่นกลิ่นกุหลาบโลชั่นเนื้อบางเบาซึมไวไม่เหนียวหนะทาปุ๊บผิวนุ่มทันทีอันนี้เคยดมอยู่หอมกลิ่นกุหลาบสุดๆนะครับอยากได้อะไรจัดได้เลยซึ่งตอนนี้วันที่1ได้เงินเดือนเพิ่งออกกันก็จัดจับจองกันได้นะครับมีโปรสุดปังในวันนี้เลยครับซื้ออะไรก็ได้2ชิ้นในราคาเพียง598บาทเท่านั้นนะครับก็แถมฟรีอีก1ชิ้นเอาไปเลยอยากจะได้แบบไหนอยากจะได้อะไรในราคาพิเศษแบบนี้ก็ต้องที่ชาร์ทช้อปปิ้งที่เดียวนะครับ0923524446-8 2แถม1 598บาท
0: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: เกือบจะ4โมงเย็นแล้วไม่รู้ใครร่ำใครรวยกันบ้างหรือเปล่าก็ขอให้สมหวังเฮงๆกันไปทุกคนก็แล้วกันนะครับใครโชคดีก็ขอให้แบบว่าเก็บความโชคดีนี้เอาไว้ส่วนใครที่วันนี้โชคอยากจะอาจจะยังไม่เป็นของเราไม่เป็นไรรองวดหน้ายังมีเสมอผมส่งท้ายด้วยอีก1งานก็แล้วกันจากการทัศนะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นหนึ่งขอให้เริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆก็แล้วกันคาถาคุณแผนหลวงพ่อกวยเจอกันพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงเหมือนเช่นเคยวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
8: โอ้

0: ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ครม.ดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลหนุนธุรกิจพร้อมเดินหน้า44โครงการเร่งด่วน 1,269 ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสงขลามีมติรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ประกอบไปด้วยสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป1คือโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมดำเนินการได้ทันทีจำนวน44โครงการวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 1,269 ล้านบาท2คือข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนรวมทั้งสิ้น59โครงการงบประมาณอยู่ที่ 62,336 ล้านบาทนอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือ Quick Win และข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัตินอกจากนี้ที่ประชุมครม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลเปิดเผยว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตแล้ว987คนและยังมีผู้สูญหายอีก 3,916 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ583คนทางการเนปาลระบุว่าขณะนี้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้แล้ว 11,814 คนโดยทีมฉุกเฉินได้ใช้เฮลิคอปเตอร์และอากาศยานอื่นๆเขาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสำหรับภารกิจเร่งด่วนของการกู้ภัยในขณะนี้มุ่งเน้นไปที่การค้นหาคนงานอย่างน้อย900คนจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ12แห่งที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมฉับพลันโดยเชื่อว่าอาจมีคนงานราว500คนติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์รอความช่วยเหลือส่วนทางฝั่งจีนมีรายงานผู้เสียชีวิต16คนและสูญหายอีก546คนรวมชาวต่างชาติ261คนทีมกู้ภัยกำลังปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะบริเวณด่านชายแดนจีหลงซึ่งถูกทำลายจนเกือบหมดทีมค้นหาบางส่วนใช้สุนัขดมกลิ่นเพื่อสำรวจช่องว่างระหว่างก้อนหินและเศษซากหวังพบสัญญาณของผู้รอดชีวิตขณะที่ทีมกู้ภัยอื่นใช้เครื่องจักรหนักเพื่อเปิดทางหลวงสายสำคัญที่มุ่งหน้าไปยังจีหลงอีกครั้งซึ่งการเปิดเส้นทางดังกล่าวมีความสำคัญต่อการลำเลียงอุปกรณ์บุคลากรและสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าสู่พื้นที่ประสบภัยปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว275ขออภัยค่ะ257 346รางวัลเลขท้าย3ตัว136 740รางวัลเลขท้าย2ตัว04และรางวัลที่1หมายเลข417 212
4: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

0: เต้นสิครับใครถูกเล่นก็เต้นไปเลยใครไม่ถูกก็นั่งลงก่อนนะฮะ ทำไมกำลังใจคนไม่ถูกนี่นาสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยครับแล้วก็แฟนเพลงที่น่ารักน่าตาดีทุกคนเลยนะครับชัดๆมาแล้วครับชัดๆชนกรนะครับดีเจที่นะต้องบอกว่าจัดในช่วงเย็นๆนะครับนะตั้งแต่4โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงครับรับหน้าที่ต่อจากดีเจด้องสุดหล่อของเรานะครับผมนะติดค้างเพลงไหนกันบ้างครับนะฮะแล้วก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะฮะส่งข้อความเขาเรียกว่าไม่ได้ข้อความทางส่งท้ายช่วงโมงที่ก่อนๆนู้นนะฮะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่ารีสตาร์ทใหม่เลยสำหรับการขอเพลงนะนะฮะเมื่อวานนี้ขอไปไม่กระชับเปิดเลยนะจริงๆเพลงก็ซ้ำหลายเพลงอยู่นะครับผมเนาะอ้าว4689990อันนี้ทางด้าน SMS ครับคุณผู้ฟังนะครับมีใครถูกเลขถูกหวยบ้างเนี่ยสำหรับคนไม่ถูกเลขถูกหวยก็ผมให้กำลังใจนะครับโอกาสหน้าก็นะครับมีลุ้นใหม่ได้นะครับเนาะถ้าเกิดชัดๆเนี่ยไม่ถูกประมาณหลายๆงวดติดต่อกันก็จะเลิกแล้วนะแต่คุณผู้ฟังต้องถนอมเงินในกระเป๋าดีๆนะฮะอย่าไปหวังก็เรียกว่าหวังเสี่ยงดวงนะฮะคนไทยชอบนะฮะนะทีนี้จัดให้ครับ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับฟังเพลงฮิตเพลงไหนอยากฟังนะครับแล้วก็ส่งเพลงให้ใครพอมาได้เลยฮะ4689990หลังไมค์ได้ครับตอนนี้น้องบุ๋มรับสายอยู่นะครับ0228071027ครับ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: ขอบคุณแม่น้องฟ้าด้วยนะครับดอกนีออนบานค่ำค่ะขอบคุณสาวอวยพรด้วยนะครับมาส่งกำลังใจให้ชัดๆแล้วน้องก็มีนามานิมิโนด้วยขอจองเป็นแรงใจได้บอกครับได้ครับคุณครู พี่นพดลมหาชัยครับวันนี้ขอกอดคนนอกใจด้วยกับกอดฉันก่อนลาอุ้ยเพียงเพราะนะเนี่ยที่สำเร็จบอกว่าไม่ถูกเลขเลยชัดๆเอาใหม่ สู้ๆครับทุกคน

ประมาณว่าฝนตกในทะเลน้ำลงทะเลยังไงก็เป็นน้ำเหมือนเดิมคุณผู้ฟังครับหลายคนบอกว่าโอ๊ยกลับบ้านไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าฝนตกแรงมากเมื่อสักครู่นี้จัดก็มาจากทางลาดพร้าวเนาะก็จะเห็นฟ้ามืดมัวดินมาเลยนะครับบิดฝนเขาเรียกว่าลงเม็ดใหญ่มากนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยนะครับแรงมากที่สถานีวิทยุกองพลที่1นะครับ90ลูกทุ่งรักไทยของเราคุณผู้ฟังอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าเออฟังวิทยุเนี่ยโอ้ต้องเปิดแข่งกับฝนเลยนะฮะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก่อนเลยฮะแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน App Store เนี่ยนะฮะแล้วก็พิมพ์ว่าช้างไทยออนไลน์นะครับแล้วก็เปิดฟังเลยได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยรวมไปถึงแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ก็จะมีเขาเรียกว่าอีสาน FM ด้วยนะครับผมเปิดฟังได้เลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าเปิดเพลงที่เข้ากับอากาศแบบนี้ดีกว่าย้ำกันไปเลยเน้นกันไปเลยฮะฝนตกฟ้าร้องฮะน้องอามชิงช้าสวรรค์ครับเดี๋ยวเจอกันน้องอามได้เลยนะฮะที่ลูกทุ่งสแควร์ฮะอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองต้องไปนะทุกคนเพราะว่าโอ้โหทั้งระเบียบวัฒนศิลป์ด้วยศิลปินภูไทยด้วยนะฮะ

าบานอะไรไว้เปล่าเข้ามานะระวังนะคุณไก่เด็ดการนะครับบอกว่าวันนี้เปิดเพลงอะไรก็อารมณ์ไม่ดีเอ้าคุณฮะคุณซื้อเลขไม่ถูกคุณอย่าผ่านใช่ไหมคุณไก่ครับ ไม่เป็นไรคุณไก่เดี๋ยวงดหน้าเอาใหม่นะฮะเก็บเงินไว้ให้เลยนะฮะคุณปุ้ยวงเพชรครับบอกว่างามวงวานเนี่ยมืดฟ้ามัวดินเลยวันนี้ขอโจโจ้ไปเลยนะจ๊ะลักไพ่ที่แก่งสะพือโอ้นะฮะบอกต้องพี่ปุ้ยเนี่ยแหละนะฮะเต้นใส่ฝนไปเลยนะครับขอบคุณพี่รุ่งด้วยนะครับน้องชัดชัดจ๋าลูกทุ่งโบราณจ้ะได้เลยครับขอบคุณพี่ลุงพี่นกขมิ้นหลงรางด้วยนะครับแล้วก็หลายคนพี่ถันสาธุประดิษฐ์แดงอาจยมราชรวมไปถึงพี่วิชาญหนังลินจี้นะเอาฝนตกแบบนี้ครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะรีบไปทำความสะอาดร่างกายและผิวหน้าของเราเนี่ยโอ้ถ้าโดนฝนสิ่งกระปกเยอะเลยระวังจะเป็นสิวเป็นอะไรไปนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดแนะนำเลยนะครับฟอกทั้งหน้าได้ฟอกทั้งผิวกายก็ได้สบู่ผิวใสนะครับจาก Royal Beauty นั่นเองนะครับสบู่ผิวใสดีๆนะคุณผู้ฟังชำระสิ่งสกปรกได้หมดจดเลยและที่สำคัญเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเวลาเราใช้เป็นประจำเนี่ยรอยสิวที่เราเคยมีมันจะเริ่มจางลงไปก็ละ59บาทเท่านั้นเองนะคุณผู้ฟังก้อนใหญ่ด้วยรวมไปถึงเซรั่มครับนี่ทาไปเลยนะฮะผิวหน้าเราก็จางใสขึ้นและรูขุมขนเนี่ยเล็กลงน่าจะดูเนียนและเด็กขึ้นอันนี้คุณผู้ฟังเซรั่มผิวใสวิซี249บาทเดินเข้าไปที่ 7-Eleven ทุกสาขานะคุณผู้ฟังและก็ CJ Mallนะครับสังเกตซองสีส้มนะฮะที่มีตัวหนังสือสีดำเขียนที่มุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสซื้อมาใช้ดูกันเลยนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ซื้อมาใช้คู่กันซื้อมาเยอะๆนะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวมันหมดก่อนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยชัดๆไปก็ไม่มีแล้วนะฮะที่ 7-Eleven เพราะฉะนั้นตุนไว้เลยนะฮะสบู่และเซรั่มวิซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนครับ

0: ติดติดติดติดติด
1: บอกแล้วไงว่าอย่าออกไปข้างนอกฟ้าร้องแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับใครที่เป็นแฟนคลับของน้องแบมพิชญานินทร์นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนอกจอนอกใจอีกสักครู่ครับ
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: เอาฟันโอมาแล้วเธอจะโอนะฟันโอ6ชิ้นให้เธอฟินแอนฟันนะแล้วเธอจะ

0: ิ้นกำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-service ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
1: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
2: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
3: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
4: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
3: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
4: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด
5: กลับมาหาลูกแน่เด้อเลื่อนเจอโพสต์ขอความนี้มาเด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
2: แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโกลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ยอนบันค่ำนะครับจากแม่น้องฟ้าทางด้านลอยเอ็ดเนาะครับเนาะพูดถึงเรื่องราวของคนที่ทำงานในช่วงกลางคืนคนที่ทำงานหนักตอนเช้าด้วยกลางคืนด้วยโอ้โหหลับนอนไม่ได้ก็จะไม่หลับตอนไหนแล้วฮะมีบเอา ใช่ไหมล่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าทุกวันนี้นะทำมาหากินแต่ละอย่างเงินหาไม่พอสักทีเลยนะครับคุณผู้ฟังจ๋าอ่ะช่วงนี้นะครับจากธนาคารออมสินนะครับมาออมเงินกับออมสินดีกว่า
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: อย่างที่บอกไปครับทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่พอสักทีฮะรายได้ที่หามาเนี่ยต้องแบ่งไปจ่ายนี่หลายทางเลยนะครับเงินนะฮะในมือเนี่ยโอ้โหแทบไม่เหลืออะไรเลยคุณผู้ฟังครับถ้าคุณฟังเนี่ยกำลังเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยออมสินอยากช่วยนะเปลี่ยนหนี้หลายทางนะฮะให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนั่นเองนะครับช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวนะครับลดภาระการผ่อนชำระด้วยนะครับดอกเบี้ยก็ต่ำลงผ่อนสบายขึ้นครับสำหรับผู้ประกอบการอาชีพที่มีรายได้เนี่ยนะแล้วก็อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเนี่ย 0.75% ต่อเดือนนะครับแบบแฟลตเรทครับหรือ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันนะครับผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดนะครับอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกนะคุณผู้ฟังสมัครเลยวันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยคุณผู้ฟังโทรเบอร์นี้นะGSB Contact Center 1115ครับหรือ www.gsb.or.th ครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: แคบิวชุดเคราติน
2: ผมเสียหนักเกินเยียวยามีวิธีไหนจะช่วยได้บ้างไหมคะ
3: ลองหมักธรรมชาติไหมล่ะคะอยากผมนุ่มลื่นใช้โยเกิร์ตผสมน้ำผึ้งลดหนังศีรษะมันใช้น้ำมันมะกรูดคั้นสดหรือลดผมฟูใช้น้ำมันมะพร้าวหมักสัปดาห์ละครั้งค่ะ
2: ไม่มีเวลาทำหรอกค่ะ
3: งั้นทางลัดด่วนจีเลยค่ะขอแนะนำแคบิวแฮร์เซรั่มแคราตินแค่ลูกก็ซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีให้ชุ่มชื้นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันโดยไม่ต้องล้างออกแคบิวแฮร์เซรั่มแคราตินหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดแคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
4: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
3: เลือกซื้อของเข้าบ้านเคยสังเกตกันไหมคะว่าแต่ละวันเราเผลอกินน้ำตาลโซเดียมหรือไขมันเกินไปเท่าไหร่หยุดความกังวลใจแล้วมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice บนบรรจุภัณฑ์สิคะสัญลักษณ์นี้การันตีแล้วว่าผ่านการคัดสรรจากอย.มีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายเริ่มต้นง่ายๆแค่สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพจากอย.กันนะคะ
1: สายด่วนอย. 1556

0: ขอบคุณเด็กเชียงรายด้วยนะครับลึกซึ้งแต่ไม่ถึงแฟนของคุณครีมด้วยเด็กเชียงรายตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับเดี๋ยวบอกนะฟังอยู่เชียงรายขอบคุณพี่โจบนทรายด้วยนะฮะบอกว่าปล่อยอกหักอกหักหรือหักอกเขาฮะนะพี่โจบนทรายนั่นเองครับเอ้าคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวกันสักครู่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะจัดมีเพลงเพราะๆถูกใจคุณผู้ฟังมาฝากด้วยอีกสักครู่ครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
3: 3 2 1ครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
4: wow.
3: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
2: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณเลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟันย

0: เพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมครม.สัญจรสงขลาพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลหนุนธุรกิจเดินหน้า44โครงการเร่งด่วนงบ 1,269 ล้านบาทครม.เห็นชอบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัยอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนพร้อมเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานในพื้นที่ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่รักชนกยื่นปปช.สอบโครงการไทย AI พาสปอร์ตของกระทรวงดีอีกล่าวหาชัยชนกและผู้เกี่ยวข้องส่อเอื้อประโยชน์ล็อกสเปคจัดซื้อจัดจ้างพร้อมตั้งข้อสังเกตปมหัวประมูลจ่อโฆษณาทั่วประเทศลั่นหากปลัดดีอีเห็นว่าเป็นการกล่าวหาก็พร้อมให้ฟ้องสีหศักดิ์เผยที่ประชุมความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียเพิ่มป้องกันการกระทำผิดกฎหมายบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยเตรียมหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียประเด็นความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน6กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดบ้านพักส่วนตัว6กันยายนรับครม.พักร่วมรัฐบาลหลังบริหารประเทศเข้าสู่เดือนที่6พร้อมพูดคุยผลงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเตรียมข้อมูลรับมือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจราชกิจจานุเบกษาประกาศปรับมาตรการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน93ประเทศและดินแดนและปรับให้60ประเทศดินแดนฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน30วันกำหนดสิทธิใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์คำนึงถึงความมั่นคงเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยสุขุมวิท3ย่านมักกะสันบ้านเรือนเสียหาย15หลังมีผู้เสียชีวิต1รายเจ็บ1รายผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ตรวจสอบกำชับให้ดูแลผู้ประสบภัยขณะสำนักงานเขตราชเทวีจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดมักกะสันรองรับประชาชนที่กลับเข้าที่พักไม่ได้ล่าสุดมีผู้ประสบภัยเข้าพักราว50คนจังหวัดน่านแจ้งผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวท่าวังผาสันติสุขภูเพียงและเมืองน่านยังสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือรอบแรกได้ถึง2พฤศจิกายน69ติดต่อที่อบต.หรือเทศบาลในพื้นที่ที่บ้านประสบภัยล่าสุดรวมยอดสะสมอยู่ที่กว่า16ล้าน4แสนบาทโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกลับมาเปิดเรียนแบบออนไซต์อีกครั้งเป็นวันแรกหลังปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์กว่าครึ่งเดือนหลังเหตุรุนแรงโดยเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยเลขากพฐ.ร่วมสังเกตการบรรยากาศค่อยๆกลับมาเป็นปกติทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล3กันยายนนี้ล่าสุดขยับมาอยู่ที่อันดับที่13ของโลกเตรียมบินไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นก่อนสู้ศึกเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิ16กันยายนถึง3ตุลาคม69โดยทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับคีร์กีซสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว257 346รางวัลเลขท้าย3ตัว136 740รางวัลเลขท้าย2ตัว04และรางวัลที่1หมายเลข417 212
3: อยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

0: ตัวไอเป็นคนสุดท้ายได้บ่จากไอเพชรพงศ์สะท้อนครับทนบ่ไหวทางไผทางมั่นกับจากไม้ไทยด้วยหัวเก่าซ้อนสินชัยรวมไปถึงพี่ไอด้วยนะจากดำดัชกรครับโอ้โหทั้งฝนตกนะฮะทั้งเพลงที่แบบว่าชอกช้ำกระหล่ำปีแบบนี้ทำเอ็มวีได้เลยนะฮะโอ้หลายๆพื้นที่น้องพี่น้องฝนตกนะครับแล้วก็ตกแรงด้วยไม่ใช่ธรรมดานะคุณผู้ฟังน้ำขังบนถนนก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับค่อยๆขับรถกันไปเด้อนะครับเพราะว่าเวลาเราขับรถเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าน้ำมันขังตรงไหนบ้างพอไปถึงเนี่ยคุณผู้ฟังแช่แช่เนี่ยคนข้างทางนี่เขาเปียกได้เลยนะครับแล้วก็น้ำเนาะคุณผู้ฟังสกปรกด้วยนะครับอ่ะอย่าลืมรีบกลับบ้านนะใครที่เปียกนะหรือใครที่ไม่เปียกก็รีบขับบ้านไปทำความสะอาดด้วยนะครับผมเนาะเดี๋ยวไม่สบายนู่นนั่นนี่อีกนะฮะอ้าวคุณผู้ฟังครับขอบคุณมากๆเพิ่มเติมที่สายน้ำไม่ไหลกลับด้วยนะครับขอมนรักต่อเจ้าบ่ได้ขอเป็นเพราะขนาดนี้จัดให้แน่นอนนะจ๊ะนะครับพูดถึงเรื่องราวของอาหารการกินกันบ้างดีกว่าครับนะฮะอะไรที่มากับฝนสิ่งสกปรกนะครับคุณผู้ฟังจ๋าไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียต่างๆนะครับถ้าเรากินอะไรไปเนี่ยนะฮะก็ต้องระมัดระวังด้วยเนาะครับเนาะอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับอยากให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพลำไส้นะครับห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนใครที่เป็นกรดไหลย้อนบ้างครับยกมือขึ้นนี่ผมเลยคนแรกดีเจชัดๆทรมานเวลากินก็บางทีมันตีขึ้นนะเนาะคุณผู้ฟังจุกเสียดแน่นบริเวณหน้าอกนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนของโรคกรดไหลย้อนครับแล้วก็เป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานด้วยนะครับชีวิตเนี่ยโอ้โหเร่งรีบเป็นกันตั้งแต่เช้าเลยความเครียดก็สูงอาหารก็กินไม่ตรงเวลากินมื้อดึกอีกกินเผ็ดอีกอาหารรสจัดห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนต้องเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเข้าไปครับช่วยดูแลลำไส้นะฮะจุลินทรีย์โปรไบโอติกเนี่ยช่วยในการย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยในเรื่องการขับถ่ายครับชาหมักคอมบูชาบีเทเกนมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับแนะนำนะคุณผู้ฟังให้ดื่มคู่กับอาหารเย็นนี้ได้เลยนะครับใครที่ทานอยู่อาหารตอนเย็นเนี้ยดื่มไปเลยครับชาหมักคอมบูชาบีเทเกนเตี้ยวหน่อยๆวันนี้นิดนะครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีเทเกนครับ
1: ชาหมักคอมบูชาบีเทเกนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีเทเกน
0: ผมก็คือทอดคือกันเด้อบาวชั่นสายหานะทักทายดีเจชัดๆขอเพลงเนี่ยเด้อนะส่งกำลังใจไว้คือเก่าจ้าบ่าวชั่นจะขอเพลงอย่างขอเพลงในเด้อกับประสงค์เพลงมาโอ้ขอบคุณหลายๆครับบ่าวชั่นสาย5ด้วยนะครับสมาชิกใหม่นะครับรายงานตัวมาได้เลยใครที่ยังไม่กล้าที่จะส่งข้อความหาดีเจชัดๆเนี่ยมาเลยฮะใจเลยฮะหลังไม

0: นัดกินข้าวกับดีเจชัดๆไหมครับเชิญได้เลยนะครับดีเจว่างและที่สำคัญนะครับดีเจไม่มีตังค์ด้วยถ้านัดกินข้าวก็ต้องเลี้ยงดีเจด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับถนนสีสมานเนี่ยนะครับมีน้ำขังฝนตกหนักมากๆเลยนะครับตอนเมืองก็เช่นกันนะครับวงสมานครับมุ่งหน้าสะพานพระราม7ครับโอ้โหมีน้ำขังด้วยนะครับแล้วก็ฝนตกหลายพื้นที่บริเวณจากลาดพร้าวครับ80นี่ก็มีในเรื่องของต้นไม้นะครับต้นไม้ล้มด้วยนะครับแสดงว่ามีลมกระโชกแรงทางด้านลาดพร้าวด้วยนะครับผมอ้าวค่อยๆทยอยกันไปเด้อคุณผู้ฟังครับตอนนี้นะครับฝนตกทั่วกรุงเทพมหานครเลยนะจ๊ะมีหนึ่งเพลงเพราะๆเข้ากับบรรยากาศแบบนี้เพลงฮิตที่คิดถึงมนรักต่อจวอครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: นรักตจบครับจากแดงจิตตกรครับจากการแนะนำของคุณสายน้ำหรือหมูเด้งคองสองใช่ไหมฮะชื่อใหม่คุณหมูเด้งคองสองหรือเปล่านะครับแล้วคุณปลาสวายล่ะครับชื่อใครเอ่ยนะฮะชื่อเจ้าหมดเลยนะฮะขอบคุณด้วยนะครับเพลงฮิตที่คิดถึงและขอขอบคุณเป็นพิเศษเลยสำหรับยาโคเมตราใบห่อครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: คุณผู้ฟังน่าห่วงนะฮะคนไทยหยุดหายใจขณะที่หลับสูงเลย 7.7 ล้านคนอันนี้น่าห่วงมากๆนะครับคุณผู้ฟังนะฮะแพทย์เนี่ยพบนะฮะ 7.7 ล้านคนเลยนะครับที่หยุดหายใจคือสังเกตง่ายๆเลยเนี่ยฮะนะฮะควรสังเกตง่ายๆคือนอนกรนก่อนเลยเสียงดังเป็นประจำหายใจสะดุดขณะหลับนะฮะอ้าวหลับอยู่เราจะรู้สึกไหมว่าเราหายใจสะดุดตื่นมาแล้วไม่สดชื่นปวดหัวนะครับปวดศีรษะง่วงนอนมากผิดปกติในช่วงเวลากลางวันนะครับและสมาธิก็ลดลงด้วยหากปล่อยไว้เนี่ยนะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเลยนะครับรวมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่นั่นเองนะครับบางครั้งเราขับขี่ไปไหนมาไหนเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะมีในเรื่องของแบบว่าเซบ้างนะฮะน้ำหนักหัวไม่เท่ากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นออกกำลังกายนะคุณผู้ฟังนะครับวันละนิดจิตแจ่มใสให้ร่างกายมันเข้าสู่สภาพปกติของเรานะครับร่างกายดีนะครับทุกอย่างก็จะได้ดีด้วยนะครับเนาะถ้าร่างกายไม่ดีนะเนี่ยอย่างเช่นโรคหลอดเลือดก็มาโรคหัวใจก็มานะครับเพราะฉะนั้นสู้ๆเริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของท่านนะครับพูดถึงพี่หนูมิเตอร์ดีกว่าตอนนี้เขามีฟีเจอริ่งกับเล็กเรนด้วยนะฮะบาปบุญจ้ะจัดให้เลยนะจ๊ะที่รักจ๋า

0: ขอบคุณครับจากพี่หนูมิเตอร์ครับแล้วก็พี่เล็กเซรินด้วยนะครับแล้วไทยภูมิจะเสนอต่อไปครับผู้ฟังซิงเกิลใหม่จากสำรานบุญลาอีกสักครู่ครับ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
3: อะไรนะแคบิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคบิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
5: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: วนฟ้าอย่าขวางฟันครับจากสำราญบุญลาบรักไทยภูมิใจเสน่ห์ครับก็ได้ขึ้นหอดศิลปินคนนี้แน่พี่น้องฝากเชียร์ฝากซอยสนับสนุนเด้อพี่น้องเด้อ
1: ทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ตอนนั้นก็มีบุญลาบนะครับแล้วก็มีพุนลาบพุนลาบก็คือจินตลานั่นเองนะครับจินตลาพุนลาบนะครับเนาะโบนเรื่องลาบเนี่ยพี่น้องอยากกินอยากกินเด้นี่ก้อยเนี้ยนี่อยากกินมากๆเลยเห็นบ่ว่าวเลยน้ำลายไหลออกพี่น้องครับอ่ะทุกวันนี้ของดีไม่จำเป็นต้องแพงครับคุณผู้ฟังคือทุกวันนี้เนี่ยการดูแลตัวเองเนี่ยเริ่มต้นนี้ง่ายกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะฮะที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายครับเข้าถึงได้ทุกวันเลยคุณจะรู้เลยว่าโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยแตกต่างจากโสมทั่วไปอย่างไรนะครับหาซื้อเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลังโอทีรสชาติไหนก็ได้ที่คุณผู้ฟังชอบนะครับอย่าทิ้งฝานะเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทครับก็แลกรับเครื่องดื่มสมกันดีทั้งคุยจับฟรีได้1ขวดเลยนะกับร้านค้าที่ร่วมรายการครับคุ้มจริงดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งคุ้มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงครับอย่าพลาดนะ
2: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
3: จันนี่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
4: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
3: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
4: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
3: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
6: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
7: ฟิตฟิตฟิตฟิตยาจะเป็นยุงตราขันฟ้าหนีเร็ว
8: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
9: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
8: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
12: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ
13: ็ตไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับตั๊กแตนชลดาค่ะ

ต้องเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากๆแม่ถึงสิอกหักก็ได้ว่ากินข้าวได้แต่ว่ามีลมหายใจได้สู้ต่อไปได้บ่เจ็บบ่เปื่อยจักเทียเปื่อยเลยติบ่แม่นบ่ฮู้จักเม็ดครับจากตั๊กแตนชลดาครับคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดๆให้ก่อนลองก่อนล่ำมวลๆเลยใครอยากฟังเพลงม้อนล่ำแบบว่าฮิตส่งมาแล้ว4689990เดี๋ยวจบเพลงสาวมหาลัยปุ๊บเนี่ยไปก่อนลุงชายกันสักครู่ครับ6 โมงตรงนะจะไปเฟซไลน์ที่แฟนเพจลูกทุ่งนักไทย90ด้วย

0: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

คนบาปที่ฮักอายครับจากบิวจิตชริยาครับกันฟองทุ่งเงินครับดอกออทุ่งทองครับแฟนเขาอย่าเอาถั่วฮักบ่ได้จะลืมอายบ่ลงเวียงเนื้อด้วยมนครับแล้วก็เต้ยต่อหัวใจด้วยจากข้าวทิพย์ที่ดาดินครับชัดๆกำลังเฟซไลฟ์อยู่นะคุณผู้ฟังครับที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90นะครับเขามาเบิ่งกันได้นะครับเขามาเบิ่งได้ว่าโอ้ยดีเจชัดๆหน้าตาขึ้นเด็ดอีหลีบอตอนนี้น่าจะเป็นนดูดอยู่นะครับขอบคุณหลายๆครับใครเข้ามานี่มีความสุขเล้นเปลี่ยมแน่นอนนะครับและเดี๋ยวชั่วโมงนี้มีการรับสายหน้าใหม่ด้วย90 Super Requestเพิ่งไปไหนนะทุกคนนะ

0: อยากลืมแฟนเขาครับหรืออยากลืมเมียเขานั่นเองนะครับไปมักเมียเขาอยากสิลืมก็ลืมบ่ได้ผิดตั้งแต่ไปรักเขาแล้วล่ะครับแต่สถานการณ์แต่ละพื้นที่เนาะพี่น้องเนาะกะบ่ฮู้เนาะคบกันมา 3-4 ปีแล้วเนี่ยครับเขาโกหกเรามาตลอดว่าเขาไม่ได้มีใครที่จริงแล้วโอ้โหมีทั้งลูกเลยมีทั้งเมียทั้งลูกโอ้ปวดใจแห้งๆนะครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากมีทองเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะครับถ้าใครไม่ถูกเลขของงวดเนี้ยแนะนำครับรีบส่งเลยชิ้นส่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยคือจะหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วนะ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
0: ้หมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วคุณผู้ฟังครับผมจะแนะนำให้นะครับคือถ้ามี 2-3 ชิ้นหรือมีถึงไหนก็ได้คือรีบส่งก่อนเลยนะครับเพราะว่าตัวอย่างเนี่ยคราวที่แล้วเขามีถึง30ใบครับแล้วเขาก็รอส่งทีเดียวสรุปลืมวันครับคิดว่าเดี๋ยวจะยืดเวลาออกไปไม่ใช่ครับหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วก็กลับไฟว่าไม่ได้ส่งเพราะฉะนั้นครับรีบส่งกันมาก่อนเลยนะครับถ้าเป็นชัดๆเนี่ยไปซื้อก่อนเลยยาจุดดวงตาหันฟ้าแล้วก็ตัดฟ้ากล่องนะครับให้ลูกให้ล้านเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224โอกาสรวยทองอาจเป็นคุณคุณฟังรู้ไหมว่าการได้ทองนะฮะการมีทองอยู่ในมือของท่านเองเนี่ยตอนนี้มันมีค่ามากมากเลยกับสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นทองคำแท่งหนัก1บาทเนี่ยนะครับจะเป็นของใครต้องมาลุ้นกันยังไม่พอนะฮะมีสร้อยทองคำหนัก25ตังค์อีก5รางวัลด้วยรวมมูลค่ากว่า 179,500 กว่าบาทเลยคุณผู้ฟังจ๋าสิ้นเดือนนี้แล้วหมดเขตอย่ารอช้ารีบส่งนะจ๊ะฝากกล่องยาจุดนุ่งทหารฟ้านะครับออริจินอลกลิ่นลาเวนเดอร์ขูดสูตรควันน้อยกองสีดำได้หมดเลยนะครับไปตัดมานะครับแล้วก็ยาจุดนุ่งเนี่ยใช้ได้ทั้งปีอยู่แล้วนะครับยิ่งประเทศไทยเนาะฝนตกตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับยังไงก็มียุงเพราะอย่าให้ยุงกัดนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะเป็นโรคไข้เลือดออกอีกนะครับอ่ะรีบส่งนะครับส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับยาจุดนุ่งตาหันฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุง
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1
0: นี่ละพี่น้องครับหัวอกพอหางพี่แท็กซี่ครับเดี๋ยวไปเจอกันกับไอแมนมันอีวันนะฮะ11นี้ตลาดวันวันมาร์เก็ตครับเอกชัย101แท็กซี่สโมสรไปลุ้นด้วยนะฮะเงินรางวัล 10,000 บาท 1,000 บาทอีกหลายรางวัลของแจกอีกเพียบจากไอคินเดอร์

0: เดียวที่ขอคือกราบพระแม
1: ่ล่าสุด FC ขอเพลงนี้เขาเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับจนทำให้เพลงนี้ขึ้นชาร์ตอันดับ1ครับโดยทีมงานของเรานะครับนำเข้าสู่โปรเจกต์90มาแรงนะจ๊ะทุกคนจ๋าเออนะฮะนำทุกคนเข้าสู่90มาแรงคุณผู้ฟังครับหัวอกพอห่างแมนมณีวันนะครับจากปลายปากกาของพจน์สุวรรณพัฒน์นะครับลูกทุ่งแนวอีสานช้าๆเนื้อเพลงคือบอกว่าโอ้โหสะท้อนชีวิตมากๆการยาล้างแต่ละอย่างนะครับในจะลูกอีกมากมายอารมณ์เพลงนี่สุดยอดลูกเอื้อนนี่สไตล์ของแมนวันนี้วันเลยเพราะฉะนั้นเข้าไปชม MV กันได้เลยนะครับนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยและอย่าลืมครับแมนวันนี้วันนะครับที่ลูกทุ่งสแควร์ครับ4ตุลาคมนี้และ11นะครับ11นี้นะครับที่แท็กซี่สโมสรเจอกันแน่นอนนะครับผมพี่ๆแท็กซี่เตรียมตัวกันให้พร้อมเด้อ
2: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: มาลุ้นเงินรางวัล 10,000 บาทครับและ 1,000 บาทอีกหลายรางวัลเลยและที่สำคัญครับพี่ๆแท็กซี่ท่านใดที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือ Agwix ครับอย่าลืมนำใบเสร็จมาที่งานด้วยมาที่บูธของไอชินครับมาลุ้นรับของขวัญกันนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยก็มีผู้โชคดีของเราพี่ๆแท็กซี่นะเขาหิ้วแบตเตอรี่ไปฮะคุณผู้ฟังโอ้โหไอชินเขาแจกแบบของพรีเมียมแบบนี้นะครับคือขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงๆนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราฮะไอชินครับเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ครับคุณผู้ฟังที่รองรับทั้งรถสันดาปแล้วก็ไฮบริดด้วยก็จะมี SMF แบตเตอรี่ครับให้พลังเสถียรปลอดภัยไม่ต้องเติมน้ำกลั่นครับ EFB แบตเตอรี่ครับพลังเสถียรรองรับระบบ Stop Start ทนทานเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองนั่นเองฮะ AGM แบตเตอรี่ครับพลังมั่นคงทนทานรองรับระบบ Stop Start ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานนะครับคือแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้ไอชินพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ของผู้ที่ใช้รถมั่นใจได้ในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นไปหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมขอใบเสร็จมาด้วยนะทุกคนนะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand นะครับแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะนะฮะรับแท็กซี่ปันสุขลุ้นกันไปเลยนะฮะนะมารับสิทธิ์ในการลุ้นแท็กซี่ปันสุขด้วยมูลค่ากว่า 500,000 บาทรถแท็กซี่คันนี้ยังไม่มีชื่อเป็นเจ้าของ เดี๋ยวสิ้นปีนี้มารู้กันนะฮะเพราะฉะนั้น11กันยายนนี้วันศุกร์ครับวันที่11 โมงตลาดวันวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับมากันเยอะๆนะพี่ๆแท็กซี่มาลงทะเบียนกันเลยนะครับ
2: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: มีแฟนคลับขอสังกะลีของ OA มาด้วยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เนาะใจเย็นๆใจร่มๆนะจ๊ะชื่อคุณปณิตานะส่งข้อความมาแล้วขอบคุณมากๆครับขอบคุณช่างลำพูนด้วยนะครับบอกว่าเอิญซ่องเอิญสร้างน้องอ๋อเอิญสร้างน้องอืมนะครับกะเอิญหาแฟนเก่าเขากะบ่ได้เงินครับผิดหวังติคือจมในพิษวังดื้อๆตั้งแต่นะครับสาวเมืองใหม่ด้วยนะครับสาวสวยเมืองใหม่ด้วยนะครับโอ้นะฮะน่ารักน่ารักรวมไปถึงแฟนคลับของน้องเพชรกตาวุฒิด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้มารับสายหน้าใหม่ดีกว่านะครับ90ซุปเปอร์รีเควสโอ้วันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีนะ02 2807127ตัวหนังบุ๋มหลังไมค์ตอนนี้เลยครับ
1: เล่าข่าว90
2: พลังรักล้นหาดแฟนๆแห่เชียร์ป้ายปลายโอริโอลุยแข่งรถยนต์ทางเรียบโตโยต้ากาซูเรซซิ่งไทยแลนด์2026สนาม2สวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ต 29-30 สิงหาคมที่ผ่านมาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ9ติดอันดับท็อป10ถือว่าทำเวลาได้อย่างน่าพอใจค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: รู้ด้วยอาเปเช่มีเม็ดลมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบหอ

0: สมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
1: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หลินกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่นโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
0: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
1: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หลินกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่นโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ90ซุปเปอร์รีเควส
7: 90ซุปเปอร์รีเควสครับมาแล้วกับหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
9: ค่ะใครคะเนี่ยใครคะ
8: น้องเพชรค่ะ
7: น้องเพชรจากฟังจากที่ไหนครับ
8: จตุโชคค่ะสายไหม
7: สายไหมเอาพี่สักถุงสักชุดสิสายไหมอ่ะ ไม่ใช่ ใช่ไหม วันนี้ติดสายเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับเคยติดไหมเคยติดสายกับใครไหมกับดีเจคนไหนไหม
8: ไม่เคยค
7: ่
8: ะ
7: ไม่เคยเลย
8: โทรวันนี้วันแรกค
7: ่
8: ะ
7: เออฟัง90ลูกทุ่งไทยมานานหรือยัง
8: นานแล้วค่ะ
7: โอ้นานแล้วแล้วเคยเราเคยเจอกันไหมงานลูกทุ่งสแควร์ได้ไปไหม
8: อ
7: ๋
8: อไม่ได้ไปค่ะ
7: ไม่ได้ไปวันที่4ตุลาคมพี่จองตัวได้ไหมหัวเราะหัวเราะ
8: ติดงานค่ะ
9: ติดงานอะไรวันอาทิตย์ตีเลย
8: ขอทำงานทุกวันค่ะ
7: อุ้ยทำงานทุกวันเหรอฮะอุ้ยแสดงว่ามีตังค์เยอะเออดีแล้วดีแล้วนะครับผมอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
8: กฎของคนถ่าค่ะ
7: ได้ยินคนข้างๆอยู่กับคนข้างๆเหรอฮะใครเพื่อนๆเหรอครับเพื่อนๆเชียร์อยู่เหรออ
8: ยู่กับเพื่อนค่ะ
7: เ
8: พ
7: ื่อ
8: นเชียร์อยู
7: ่ครับผมขอบคุณมากๆ
8: ค่ะ
7: อ่ะวันนี้กฎของคนถ่าหนาบน้องเพชรสายใหม่จริงๆน้องเพชรเป็นคนที่ไหนครับ
8: เป็นคนสปป.ลาวค่ะ
7: อ๋อสปป.ลาวทำไมพูดไทยชัดจังเลย
8: อยู่มาโดนแล้วค่ะ
7: โอ้โดนเราบอกอยู่เขตไหนครับอยู่เขตไหน
8: อยู่ลิมิตอ๋อขอให้เพื่อนค่ะเพื่อนเป็นสปป.ลาวค่ะ
7: อ๋อโอเคเอามีความสุขกันนะทุกคนนะ
8: ค่ะ
7: โอเคเดี๋ยวพี่จัดให้ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
6: 90ซุปเปอร์รีเควส
7: ขนาดบางสายก็ยังไม่จบนะฮะเพื่อนเพื่อนเชียร์เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวสายหน้าให้เพื่อนเพื่อนมาคุยนะฮะสวัสดีพี่น้องสปป.ลาวเด้อครับเด้อกดคล้องค้นถาครับจากสิงห์ชัยขอบคุณน้องเพชรจากสายใหม่ด้วยนะฮะบางๆเอาให้พี่หนึ่งชุดนะพี่ขาดหวานจ้า

0: กฎของคนทาครับจากจ้าสิงชัยครับนี่คือลูกชายแท้ๆของพี่ไผ่พงศธรครับดีใจด้วยน้องชายดังแล้วนะฮะตอนนี้ไอ้เป็นแฟนคลับเจ้าเด้ ถ้ากินน้องจ๋าเนาะเราเป็นแฟนคลับดีเจชัดๆได้พี่น้องเราร้องได้ทุกเพลงของชัดๆเลยน่ารักน่ารักนะครับตัวจริงก็น่ารักด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะดมยาดมตาโปรยเซียนเนี่ยมันชื่นใจจริงๆนี่เลยจะจัดถือไว้อยู่นะจ๊ะยาดมตาโปรยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันครับ
1: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: คุณผู้ฟังครับแบรนด์โปรยเซียนฮะอยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า30ปีแล้วนะครับนะฮะเนื่องจากนะครับเนื่องในโอกาสโปรยเซียนนะครับครบรอบ90ปีครับเชิญชวนทุกคนครับร่วมทำบุญด้วยกันฮะพิเศษ9วันเพียงซื้อยาดมและพิมพ์เซน้ำตาโปรยเซียนหรือยาดมพีเป็กซ์1ชิ้นครับโปรยเซียนบริจาค1บาทให้แก่สภากาชาติไทยครับเริ่มวันนี้เป็นต้นไปถึง3กันยายน2569ครับให้ดูการพักผ่อนมีโปรยเซียนทุกลมหายใจยาดมตาโปรยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะลูกทุ่งฮอลิเดย์นะครับทริปพิเศษจากยาดมตาโปรยเซียนว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวสุดๆเลยนะเราจะพาแฟนๆรายการไปเที่ยวอยุธยาลพบุรีนะฮะในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมฟรีตลอดทริปครับใครที่สนใจไปเที่ยวด้วยกันนะฮะรอฟังกติการ่วมสนุกที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยนะครับแล้วก็เริ่มลงทะเบียนไปเที่ยวฟรี14กันยายนนี้นะครับทุกคน
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
4: สายด่วนอย.1556
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
11: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
12: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
0: คุณผู้ฟังครับแค่5ขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับสาวๆที่อยากดูแลผมนะครับบางครั้งเนาะอยากสวยโอ้ไปหนีบผมใดผมเสียผมพังหมดเลยครับคุณผู้ฟังถามว่าได้ไหมนะครับในการเซตผมได้แต่คุณผู้ฟังต้องดูแลไปด้วยนะครับนี่เลยชุดแคบิลเคราติน5ขั้นตอนง่ายๆอันดับแรกนะสระด้วยแชมพูเคราตินครับปกป้องเส้นผมจากมลภาวะนะฮะและที่สำคัญเนี่ยผมแห้งจากการทำสารเคมีโอ้โหมันเสียไปหมดเลยแชมพูเคราติน1เลยนะครับต่อมานะฮะทรีทเมนต์เคราตินครับนะมาไว้บนผมเนี่ย 7-5 นาทีแล้วล้างออกตามด้วยเซรั่มเคราตินนะครับลิฟออนแอร์ลิฟออนแฮร์เคราตินนะครับแล้วก็ชิกกี้แฮร์ออยล์เคราตินนั่นเองนะครับทำให้ผมเนี่ยเงางามตลอดทั้งวันเลยนะฮะมีทั้งสเปรย์มีทั้งเซรั่มนะฮะคุณผู้ฟังจ๋าชุดนี้ดีมากๆนะครับเพราะว่าแฟนคลับเราเนี่ยโอ้โหซื้อกันนะครับมีไม่มากด้วยคุณผู้ฟังครับมีไม่มากสำหรับโปรโมชั่นของเราคือ1ชุดเนี่ยมีถึง5ชิ้นราคาปกติ695บาทพิเศษช้างไทยช้อปปิ้งที่นี่ฮะราคาเพียง550บาทเดี๋ยวเราแถมเสื้อสวยๆรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยที่เป็นฉลองครบรอบ12ปีนะฮะร่วมกับแคมบิวแถมให้เลย1ตัวฮะและจัดส่งให้ฟรีอีกต่างหากด้วยโอ้โห0923524446ครับ0923524446โทรเลยตอนนี้นะจ๊ะเหลือไม่มากนะคุณผู้ฟังเหลือไม่กี่ชุดนะ550บาทเท่านั้นครับ ส่งท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวพี่ชัดไปหาทานข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวจบเพลงนี้ฮะไปฟังกันต่อที่แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะจุ๊บๆทุกคนเจอกันพรุ่งนี้สิ่งเย็นเป็นต้นไปครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: บ่ได้จับสลากเป็นแฟนนะคะลำเพลินวงศกรนะคะ
1: ครับ
0: หรือจะเป็นบักสมองน้อยนะคะดิดคิตตี้กดของคนถาจ้าสิงห์ชัย
1: ต้อนรับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโจ้จังโก้สวัสดีนะครับ
0: อันเนี้ยสวัสดีคุณฟังนะคะเอ้าทักทายกันเด้อมื้อนี้นะคะวันที่1กันยายนแล้ว
1: นะถูกบ่น้อนะฮะ
0: มันบ
1: ่SMS 4689990นะครับส่งเข้ามาขอความ SMS นะครับ

0: แมนมณีวันหัวอกพอห่างหรือสิเป็นอ้ายบ่ฮู้สวงนะฮะเนา
1: ะ
0: ไอดินอภินันนะฮะเพลงมวนๆนะฮะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโจ้จังโก้จันทภาพรนะขอบคุณนุพดลมหาชัยเด้อนะฮะ
1: พาสายฝนลิ้นมาเลยเน
0: า
1: ะ
0: กอดคนนอกใจกับเพลงกอดฉันก่อนลา
1: โอ้กอดฉันก่อนลาธิดาดวงดาว
0: ตอนนี้ธิดาดวงดาวเขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเลยเนาะ
1: อ๋อเหรอคะ
0: นานแล้วอะไรจากป้าเล็กตลาดพลูนะครับ
1: จะให้เขาไปหรือให้อ้ายเจ็บของมนแคนแล้วก็ไม่ใหญ่ยังไม่ใหญ่นี่แน่นอนสายสองเงือดหลายว่
0: า
1: สันเน
0: า
1: ะนะคะแล้วก็พี่ออนจรันด้วยนะคะทักทายกันมาทางด้านหลังไมค์0228071127โดยเฉพาะวันนี้นะคะเราจะมีเกมเล่นหน้าไมค์กันนะคะในช่วง3ทุ่ม
0: ครับ
1: ฉะนั้นทุกคนจะต้องมาโทรลงทะเบียนก่อนตอนนี้นะคะเพราะว่ามาพูดแค่สโลแกนก็จะได้รับรางวัลทันที
0: สโลแก
1: สโลแกนของแคบิลจดไว้นะคะทุกคนยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลคีราตินตอบไม่ถูกต้องก็จะได้รับนะคะ1ชุดเลยนะคะจะมี5ชิ้นด้วยกัน
0: อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
1: อีกครั้งหนึ่งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลคีราติน
0: แค่นี
1: ้แค่นี้เองค่ะ
0: มาลงทะเบียนไว้โทรเข้ามาตอนนี
1: ้022807127รีบโทรกันมานะคะ
0: แล้วเราจะโทรกลับเนาะหลังจากนั้นก็มาพูดนี่ฮะตามที่บอกเมื่อสักครู่หนึ่ง
1: หน้าใหม่เลย
0: ก็รับไปเลยนะฮะ
1: ค่ะแคบิลคีราติน1ชุดจะมี5ชิ้นด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังมีทั้งแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มลิปออนแอร์แล้วก็มีซิลกี้แฮร์ออยล์แล้วก็ขอเพลงได้อีก1เพลงด้วย
0: มูลค่านี้600กว่าบาทเชียวนะ
1: อันนี้เป็นชุดเซตขนาดทดลอง1เซตนะคะคุณผู้ฟังจะแจกทุกวันเลยนะคะ
0: แล้วก็วันศุกร์ที่11กันยายนนะครับเดือนนี้ล่ะอีก10หมื่นเนาะ11กันยายนกิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะที่ตลาด101 Market เอกชัย101นะครับเจอกันนะกับแมนมณีวันหัวอกพอห่างเมื่อสักครู่หนึ่งเน
1: า
0: ะแล้วก็พี่ๆแท็กซี่ก็ไปรับสิทธิ์กันนะฮะแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่า 500,000 บาทปลายปีนี้จะเป็นของใครเหลืออีกแค่4เดือนเอง
1: ใกล้ๆใกล้มาแล้ว
0: นะครับและพี่อิ่มอร่อยรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันลุ้นเงินรางวัลใหญ่ 10,000 บาทใครไปวันนั้นแล้วก็รางวัลย่อยๆรางวัลละ 1,000 บาทอีกตั้ง10รางวัลนะครับแล้วก็ของเพียบนะฮ
1: ะ
0: ของรางวัลจากผู้สนับสนุนของเรานะครับอย่าลืมนำบัตรประชาชนบัตรเหลืองไปลงทะเบียนหน้างานห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะยิ่งไปยิ่งได้รับสิทธิ์ลุ้นโชคใหญ่ไปด้วยกันนะครับศุกร์ที่11กันยายนนี้แท็กซี่สโมสร11นาฬิกาเป็นต้นไป
2: แคบิลชุดเคราติน
3: ผมร่วงแห้งฟูพันกันจนท้อสระผมอย่างเดียวก็คงไม่พอจะแก้ยังไงให้ตรงจุดดีคะ
4: ต้องบำรุงด้วยทรีทเมนต์เข้มข้นทุกครั้งหลังสระผมเพื่อเข้าไปฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีและความร้อนให้กลับมาแข็งแรงเงางามและลดผมขาดร่วงค่ะ
3: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะที่ฟื้นบำรุงได้ล้ำลึกจริง
4: ๆแนะนำกระปุกนี้เลยค่ะแคบิลแฮร์ทรีทเมนต์เคราตินช่วยกู้ผมเสียอย่างตรงจุดให้ผมกลับมามีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันพร้อมเคลือบปกป้องเส้นผมให้แข็งแรงสุขภาพดีค่ะแคบิลแฮร์ทรีทเมนต์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียน

0: กลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
3: ฟิตฟิตฟิตฟิตยาจะเป็นยุงตราขันฟ้าหนีเร็ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
2: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
1: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
2: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
1: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
3: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
4: เดี๋ยวให้ฟังจังหวะหัวใจนะคะจบเพลงนี้ขอสายหน้าไม้สายแรกเด้อ022807127มาเลยค่ะ

0: 90 90 Super Request
1: มาแล้วสายแรกนะคะสวัสดีพี่ออนจรัญ13
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะดีเจโจตังโกดีเจจ๋าจ๊ะจ๋า
1: อาจารย์จ๋าจ๋าพี่ออนอายุเท่าไหร่พี่ออนอะ
3: พี่ออนอายุเยอะแล้วค่ะ
1: เหรอคะเสียงเหมือนเด็กสาวๆเลยอะนะ
3: ใจม
1: ัน
3: สาว
1: อ๋อใจมันสาวอุ้ยพูดได้ใจมาก
2: อยู่ที่ใจ
1: เอ
2: าวันนี้พี่ออนจะฟังเพลงอะไรดี
3: ไทยนี่ไหมไทยยืนหนึ่งผมสวยไหม
2: ตกลงชื่อเพลงอะไรนะ
3: ชื่อเพลงยักษ์คนโทรมาย
1: ักษ์ยักษ
2: ์ยักษ์คนโทรมาจังเย้ยเปิดให้เลยครับพี่ออนนะฮะ

0: จังเลยจากพี่ออนจรัญนะขอมาเดี๋ยวให้ฟังตามคำขอจากนพดลมหาชัยคนนี้เขาเสมอต้นเสมอปลายเน
1: า
0: ะ
1: กอดคนนอกใจนะคะนะจบเพลงนี้ส่งไปฟังข่าวก่อนต้นชั่วโมงหน้าอยากฟังเพลงยังกระทรงมาไว
0: ้
1: 4689990ค่ะ

0: น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและน้ำล้นตลิ่ง 1-6 กันยายนนี้และปรับเพิ่มราคาน้ำมันมีผลพรุ่งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: และอา
3: สบู่สมุนไพร
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟันอย่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อย่าผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ปภ.แจ้ง4จังหวัดลุ่มน้ำโขงหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและน้ำล้นตลิ่ง 1-6 กันยายน69กำชับพื้นที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายเทรพัฒน์คัจมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงโดยพบว่าอิทธิพลจากมรสุมทำให้ระดับน้ำแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-4.8 เมตรโดยมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่สถานีหนองคายอำเภอเมืองหนองคายมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตในช่วง 2-4 กันยายนนี้และคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันที่4กันยายนมากกว่าจุดวิกฤตประมาณ28เซนติเมตรส่วนที่สถานีบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตช่วง 2-5 กันยายนนี้โดยคาดว่าระดับน้ำสูงสุดในวันที่5กันยายนจะสูงกว่าระดับวิกฤตประมาณ1เมตร22เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่คาดว่าอาจจะเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงได้แก่จังหวัดหนองคายที่อำเภอเมืองอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อพลพิสัยและรัตนวาปีส่วนที่บึงกาฬคืออำเภอเมืองบึงกาฬปากคาดบุ๋งคล้าและโซ่พิสัยที่นครพนมอำเภอเมืองอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนและท่าพนมและที่จังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองอำเภอว่านใหญ่และอำเภอดอนตาลทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้กำชับให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ติดตามระดับน้ำแม่โขงและลำน้ำสาขาใกล้ชิดเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณะกำลังพลเพื่อสนับสนุนพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: กรมการพัฒนาชุมชนเปิดเวทียังดีไซเนอร์ภาคเหนือประจำปี2569ดึงคนรุ่นใหม่ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างผ้าไทยให้ร่วมสมัยและเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแฟชั่นคุณสสิดาราสิงหเนตรรายงานค่ะ
5: นางออนจิราสิริมงคลอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยและประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ระดับภาคเหนือประจำปี2569ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพด้านการออกแบบนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยภายใต้แนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาที่มุ่งพัฒนาผ้าไทยให้ทันสมัยสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยและต่อยอดสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โดยในปีนี้มีผู้สมัครทั่วประเทศที่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมด652ทีมก่อนคัดเลือกเหลือ88ทีมขณะที่ภาคเหนือมีผู้สมัคร107ทีมผ่านเข้าสู่การประกวดระดับภาค16ทีมเพื่อเฟ้นหาตัวแทนภาคเหนือเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศในวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้ที่กรุงเทพมหานครสศิดาราสิงหเนตรรายงาน
3: ปิดท้ายที่คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล75สตางค์ต่อลิตรน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลพรุ่งนี้5นาฬิกา
6: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นอีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะอีสานซุปเปอร์ฮิต90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลชั่วโลกนะคะ
1: มีเดียมมีเดียมสบายสบายกันนะ
0: ฮะ
1: ดอกรักดวงมาลาหมักเบารุ่นน้องหรือสิเป็นแดงจิตรกรสักวาหน้าหนาวเหลืออีกบ่กี่เดือนเด
0: ้
1: สิ้นหน้าฝนนี่ก็หน้าหนาวมาแน่นอน
0: น่าจะเป็นต้นตุลาไปปลายตุลาสิเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็แดนทุ่งแคนทุ่งกระเจียว
0: ค่ะ
1: นอนหน้าเลี้ยงไก่ว่าซะเน
0: า
1: ะ
0: กระท่อมทำใจสอนสินชัยแล้วก็อยากมีที่จอดใจมนแคนแก่นคูนนะคะ
1: เป็นผู้ใดสิฟังเพลงหยังก็ส่งเข้ามา SMS 4689990
0: ค่ะ
1: หลังไมค์022807127นะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวอีกประมาณสักไม่ถึง10นาทีนะฮะเราจะมาเล่นเกมกันนะฮะลุ้นของรางวัลจากแคบิวนะฮะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ให้คุณผู้ฟังนี่โทรมาที่022807127ก็คือมาตอบสโลแกนแคบิวนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: คำว่าน
0: ะฮะยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินแค่นี้เอง
1: แค่นี้คุณก็จะได้รับนะฮะ
0: ค่ะ
1: แคบิวชุดเคราตินนะครับ
0: ค่ะ
1: ดูแลผมขนาดทดลอง1ชุดซึ่งจะมี5ชิ้นมีทั้งแชมพูทรีทเมนต์เซร
0: ั่มนะคะเซรั่มลิปออนแอร์นะคะแล้วก็มีซิลกี้แฮร์ออยล์นะคะแล้วก็ยังได้ขอเพลงอีก1เพลงที่คุณอยากฟังด้วย
1: เดี๋ยวให้โทรม
0: า
1: ที่จำให้ดีๆว่า
0: ค่ะสโลแกนก็คือยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินแค่นี้เอง
1: จบเลยนะฮะเขาบอกว่าอ้าวเดี๋ยวโทรมาก็โทรมาเลยเดี๋ยวเขาสิบอกเน
0: า
1: ะชั่วโมงนี้แหละฮะเดี๋ยวอีกประมาณสักเพลง2เพลงนี่แหละเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่งมาก็แล้วกัน SMS นะครับ4689990นี่มาจากพี่นวลใหญ่นะ
0: สวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าคนสวยฟังอยู่เปิดเพลงมวนถึกใจพี่นอยอค่ะ
1: ครับ
0: คิตตี้บอกว่ายินดีด้วยนะจ๊ะสำหรับผู้โชคดี18นาฬิกาเป๋าตังก็โอนมาให้นิดหน่อยออกตรงๆหมายเลขนะคะพูดแค่นี้แหละบอกพูดมากไม่ดีนะคะโอ้ยแต่มันเพิ่นรวย
1: เบาๆหลายๆแน่นะคนรวยเนาะถืออีหยังนะฮะแสดงว่าเรารวยได้เน
0: ี่ยแม่น
1: มีการโอนมาเป๋าตังค
0: ์
1: ผมก็โดน
0: อันนี้เขาก็ซื้อไง
1: โอนมาจากเป๋าตังค์เหมือนกันแต่มาพันบาทนะฮะเนาะ
0: ค่ะเอาก็ได้หลายแท
1: ้พันบาท
0: ถูกจักบาท
1: นะบ่ได้ถือ
0: เอาถือสลากดิ
1: พันสุดท้ายไง60 40
0: ไปแล้ว
1: มาแล้ว
0: ใช้ไปแล้ว
1: นะฮะมาแล้วนะผู้ใดได้รับแน
0: ่โอ้ยเดือนสุดท้ายนะทุกคนต้องใช้ยอมๆหน่อยนะ
1: นะอาทิตย์แรกก็หมดแล้วมั้งนะฮะเนาะเดี๋ยวจบเพลงนี้ดีกว่าเนาะให้คุณผู้ฟังนี่โทรศัพท์เข้ามาดีกว่า
0: ตอนนี้โทรมาลงทะเบียนได้เลย022807127นะคะ
1: นะ

0: ของรำไพแสงทองสาวเฒ่ามักบ่าวไว้ที่นะฮะเนาะ
1: สำหน่อย
0: สาวสาวสำหน่อยเงินเดือนผู้เฒ่า600นะฮะเนาะปีได้แค่นั้น
1: ค่ะแต่ถ้าพิการ
0: แต่ผมว่าอาจจะเยอะกว่านั้นเพราะว่าลูกหลานอาจจะส่งไปให้นะฮะเนาะไปปีนะฮะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นทั้งบ้านผมดิสมัครสิปีทั้งวัดนะฮะนะ
1: ค่ะ
0: เออ
1: เบทั้งวัดคืออย่าง
0: ก็เข้าวัดไง
1: โ
0: อ้เข้าวัดแล้วก็หน้าใหญ่กันนะฮะ
1: ค่ะ
0: หน้าใหญ่แล้วก็จะบริจาครับบริจาคนู่นนี่นั่นนะฮะ
1: เอ้ใส่เลยสู้ใส่เลยบ่
0: ไม่ใช่สีทั้งคุมยายมี่นะฮะครับไม่ใช่สีนะฮะแล้วสิบริจาคประมาณ 5,000 บ่ซั่นเนาะ
1: ค่ะ
0: บ่ได้บ่ได้บ่ซั่นเน
1: า
0: ะ
1: เออเฮาต้องเป็น 6,000
0: เออเฮาต้องเป็น 10,000 บ่ซั่นเนาะกี่ทับกันนะ
1: โอ้มีการรับกันด้วย
0: เฮ็ดบุญกันมีการรับ
1: แล้วเงินอยู่ไสบ่เงินอยู่ไสทาน้ำลูก
0: ขอลูกแล้วนะฮะเนาะ
1: ลูกก็เดือดร้อนแล้วบัดนี้เน
0: า
1: ะ
0: ปวดหัวบ่สบายเจ็บท้องอยู่โรงพยาบาลนะฮะเนาะ
1: เอาเงินไปเอาเงินไปบาปกับหมู่อยู่วัด
0: ลูกก็โอ้ยเป็นห่วงแม่นะฮะฟ้าวนะฮะถูกหวยนะฮะ
1: ค
0: ่ะถูกเลขนะฮะฟ้าวส่งให้เลยนะฮะน้องเออเบิดนะฮะเนาะ
1: มีอยู่600
0: บุญมีความสบายใจสำหรับแม
1: ่
0: นะฮะคุณแม่ทั้งหลายเนา
1: ะ
0: เอาอย่าลืมนะฮะเดี๋ยวจบเดี๋ยวห้องสิเปิดสายเน
1: า
0: ะ
1: เปิดสายมาเล่นเกมกันนะคะแค่คุณตอบสโลแกนของแคบิวเคราตินแค่นี้เองง่ายๆนะคะ
0: โทรเข้ามา022807127
2: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายนะคะแต่ว่าวันนี้จะแนะนำเป็นยาน้ำมันเหลืองนะคะสรรพคุณนะคะใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายบรรเทาอาการบวมต่างๆและที่สำคัญเนี่ยน้ำมันเหลืองมีส่วนประกอบของขมิ้นชันแล้วก็ขมิ้นอ้อยที่เป็นตัวยาสำคัญหาซื้อได้นะคะตามร้านขายยาและก็ร้านค้าทั่วประเทศ
2: ดื่มโอทีแรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: อ้าวของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะฮะโดยเฉพาะโสมเกาหลีนะฮะมีในเครื่องดื่มแล้วนะครับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับดื่มได้แล้ววันนี้ตามร้านค้าทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ดื่มเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะไม่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีตังกุยจับหรือจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังโอทีรสชาติไหนก็ได้นะครับเก็บฝาให้ครบ3ฝานะฮะพร้อมเงิน2บาทแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการคุ้มจริงๆดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแจกแลกจริงแล้วก็อย่าพลาดนะครับผมเอ้าตอนนี้เขาสิเปิดสายแล้วนะฮะมาแล้วมาแล้ว
3: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
0: มาเล่นเกมกันนะฮะนะสำหรับให้คุณผู้ฟังนะฮะมาตอบสโลแกนนะครับของเคบิวไอแคบิวนะคร
1: ับ แคบิวก็คือยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินแค่นี้เอง
0: นะ
1: จะได้รับ1เซตไปเลย
0: มาแล้วสายนี้ชื่ออะไรครับ
1: สวัสดีค่ะกบังจัน
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กำลังคุยกับผู้ใดอยู่เนาะ
1: อยู่ไหมคะอยู่ไหม
0: เออวางก่อนถ้างั้นเนาะเอออ
1: ่า
0: อุตส่าเนาะ
1: สร้างว่า
0: เออ
1: แคบิวเคราตินเอาจำสโลแกนไว้ดีๆนะคะทุกคนเพราะว่า
0: เ
1: ราเล่นกันอีกยาวนานจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะ
0: ไม่ได้โทษติดกาสายก็ต้องคุยเนาะเหมือนว่าที่ทิมซ้ายไปแล้วก็ย่างนี
1: ้เออหรือแกสั่งกระโทษติดก็ต้องรับสายเขาเด้อเวลาลงทะเบียนไว
0: ้
1: นะคะ022807127มาหรือยังมาหรือยัง
0: ใครเน
1: า
0: ะ
1: สายแรกวันนี้จะแหกหมานมั้ย
0: SMS อย่าลืมส่งเข้ามานะฮะหรือจะเป็นทางด้านหลังมั้ย SMS 4689990นะครับแล้วก็หลังไมค์022807127ตอนนี้รอรับสายอยู่เพื่อจะได้รับนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เล่นเกมนะแคบิวนะชุดเคราตินนะดูแลผมขนาดทดลอง1ชุดนะครับ
1: จะมี5ชิ้นด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังมีทั้งแชมพูทรีทเมนต์มีเซรั่มลิปออนแฮร
0: ์
1: ซิลกี้แฮร์ออยล์แล้วก็ขอเพลงได้อีก1เพลงที่คุณอยากฟัง
0: ครับนะ
1: มาพร้อมหรือยังคะน้องบุ๋มบุ๋ม
0: พร้อมแล้ว
1: โอเคมาเลยจ้ะ
0: เอาสวัสดีครับ
4: นิจโจ้ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะจากใครเอ่ย
4: พี่จันทราค่ะ
1: พี่จันทราเป็นผู้โชคดีของเราวันนี้นี่
4: เอดีใจจัง
1: ดีใจจังเลยนะคะ
4: คุณจ๋า
1: ค่ะก่อนที่จะไปขอเพลงนี้จะต้องตอบสโลแกนให้ถูกต้องก่อนนะคะสำหรับแคบิวเคราตินของเรา
0: ครับ
1: อ่ะสโลแกน
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบ
1: ิ
4: วเคราต
1: ิน ถูกต้องครับ
0: ก็จะได้
4: ี้
1: ยินดีด้วยยินดีด้วย
0: จะได้รับนะฮะก็คือ
1: ค่ะ
0: ตามที่เราบอกเมื่อสักครู่หนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: เป็น1เซตเลยนะคะมี5ชิ้นด้วยกันขนาดแบบทดลองนะคะ
0: มีทั้งแชมพูทั้งทรีทเมนต์เซรั่มนะฮะ
1: ค่ะ
0: ลิปออนแฮร์นะฮะ
1: ค่ะ
0: อีลิปออนแฮร์แล้วก็
1: ซิลกี้แฮร์ออยล
0: ์
1: นะเอาอยากฟังเพลงอะไรล่ะคะพี่จันทรา
4: ขอไผ่ไว้ค่ะเพลงอะไรก็ได้
0: เอาเดี๋ยวรอรับพัสดุได้เลยเนาะ
1: นะคะบอกชื่อที่อยู่ไว้หลังไมค์ด้วยนะคะ
0: ก
1: ับ
0: น้องบุ๋มนะฮะ
1: ขอบคุณนะคะกิจกรรมสนุกสุขแบบนี้แล้วก็ของรางวัลจากแคบิลนะคะหาซื้อผลิตภัณฑ์แคบิลได้นะคะที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์ของแคบิลนะคะยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินค่ะ
0: อย่าลืมก็แล้วกันนะครับ

0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: ถ้าคุณผู้ฟังมีอาการแบบนี้นะคะแสบร้อนบริเวณหน้าอกเรอเปรี้ยวท้องอืดแน่นท้องอย่างเงี้ยนะคะสัญญาณเตือนแล้วนะคะของโรคกรดไหลย้อนฉะนั้นนะคะสาเหตุหลักๆเลยก็คือกินมื้อดึกกินแล้วนอนทันทีความเครียดกินเผ็ดกินอาหารรสจัดนะคะปรับพฤติกรรมนะคะแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นตัวนี้แหละมีโปรไบโอติกจะช่วยย่อยอาหารแล้วก็ช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นนะคะหาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
3: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
4: อ้าวใกล้หมดเขตแล้วนะฮะสิ้นเดือนนี้หมดเขตแน่นอนนะอย่ารอช้าเดี๋ยวลืมส่งใครมีเท่าไหร่ระดมส่งไปเลยตอนนี้รีบตัดฝากล่องแล้วส่งไปตั้งแต่วันนี้เลยนะที่ตู้ปน.4 บนฝ.สายไหมกรุงเทพ10224นะครับไปลุ้นทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลกับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีนี้ปีที่15แล้ว
3: เล่าข่าว90
5: FC ไม่แผ่วหมอลำเสียงแจ๋วโดยแต้วสุกัญญาเปิดตัวน้องเพลงพิมพ์ลดาอย่างเป็นทางการครั้งแรกงานไลฟ์กลุ่มปิดหมอลำเสียงแจ๋ว EP 1งานนี้แฟนๆแห่ซื้อบัตรและชมหน้างานแบบแน่นๆแต้วนำทีมโชว์ทั้งคอนเสิร์ตลำเรื่องต่อกลอนอย่างครบรถแฟนๆแห่คล้องมาลัยรัวๆประเดิมก่อนเปิดฤดูกาลใหม่อย่างสุดปังค่ะ
3: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
6: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
8: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
6: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดส

0: กับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10 บาท
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: แพรชนานะคะหญิงชาวบ้านนะคะในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
2: เบิ้งขอความ SMS จากพี่รัตน์กาลสินนะถูกใจอีกแล้วนะฮะเอาที่สบายใจไผ่พงศธรขอบคุณพี่จันทรานะที่เปิดเพลงไผ่ขอเพลงไผ่เพลงนี้วันสนอ
0: ค่ะเอากับคุณหลังไม้ยาใจคนจนจากสำเภาบางใหญ
2: ่ครับ
0: มือสังหารจากอุทัยสมุทรสาครนะคะกระเป๋าสมปองจากวุฒิบุรีรัมย์ยศงาแห่กำลังใจและกันนารีขี้เมาจากพี่วารีสมุทรสาคร
2: SMS 4689990หลังไม้022807127นะครับ
3: สวัสดีค่ะแพรวพัชรีนะคะคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
9: ดียังไงหรอ
8: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
10: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
11: เลือกซื้อของเข้าบ้านเคยสังเกตกันไหมคะว่าแต่ละวันเราเผลอกินน้ำตาลโซเดียมหรือไขมันเกินไปเท่าไหร่หยุดความกังวลใจแล้วมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice บนบรรจุภัณฑ์สิคะสัญลักษณ์นี้การันตีแล้วว่าผ่านการคัดสรรจากอย.มีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายเริ่มต้นง่ายๆแค่สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพจากอย.กันนะคะ
1: สายด่วนอย.1556

0: ตามคำขอจากหลังไมค์นะฮะบางใหญ่ขอมาเนาะยาใจคนจนนะฮะเดี๋ยวให้ฟังป๊อปปี้ปัจฉยาลักษณ์นะฮะ
1: มีอ้ายน้องบอกแคร
0: ์โดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่4นี้เจอกับเขานะ
1: เดือนหน้านะเดือนหน้า
0: เวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์มาในนามของศิลปินผู้ไทยบ
1: ่แม่นค่ะจบเรื่องนี้นะคะส่งไปฟังข่าวแล้วก็ไปเบิ่งไลฟ์สดนะคะมื้อนี้ภาษาอีสานก็มาน้ำสางแซงเด้อ
0: น้ำสางแซง

0: อง
1: จับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์โควิด-19ในไทยยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องยืนยันระบบสาธารณสุขยังพร้อมรับมือและยังไม่พบความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นคุณนวลทภาสมัครสมานรายงานค่ะ
6: ที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธิโฆษกกรมควบคุมโรคร่วมแถลงสถานการณ์โควิด-19เปิดเผยข้อมูลล่าสุดจากระบบเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบผู้ป่วยโควิดสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งถือว่าลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มเสี่ยง608สำหรับกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดในปีนี้3อันดับแรกได้แก่กลุ่มเด็กเล็กที่อายุ0ถึง4ปีรองลงมาคือกลุ่มวัยทำงานอายุ30ถึง39ปีและตามด้วยช่วงอายุ20ถึง29ปีจังหวัดที่พบมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครรองลงมาคือชลบุรีและตามด้วยภูเก็ตส่วนสายพันธุ์ที่พบการระบาดหลักในประเทศไทยต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงของกลางปี25608จนถึงปัจจุบันคือสายพันธุ์โอไมครอน NB 1.8.1 พบจำนวน524รายคิดเป็นร้อยละ 50.14 โดยลักษณะของอาการส่วนใหญ่ยังไม่รุนแรงคล้ายกับไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้จากการถอดรหัสพันธุกรรมพบว่าเชื้อมีการกลายพันธุ์แต่ยังไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นเพียงแต่ทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามกรมควบคุมโรคเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนป้องกันได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนวลนภาสมัครสมานรายงาน
5: กรุงเทพมหานครครองแชมป์เมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวายามค่ำคืนดีที่สุดในโลก Bay City Form Nightlife 2026จากนิตยสาร Time Out สื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองการท่องเที่ยวกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆทั่วโลกจุดเด่นของกรุงเทพมหานครคือความหลากหลายของ Nightlife ที่สนุกสนานได้ในแบบของตัวเองตั้งแต่ Rooftop Barคลับและร้านค็อกเทลบาร์ริมถนนร้านอาหารเปิดดึกไปจนถึงสตรีทฟู้ดที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงช่วงดึกรวมถึงบรรยากาศของชุมชน LGBTQ+ ที่มีสีสันการจัดอันดับครั้งนี้มาจากความคิดเห็นของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆกว่า 24,000 คนรวมกับการประเมินจากบรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญโดยพิจารณาทั้งคุณภาพราคาความหลากหลายบรรยากาศความเป็นชุมชนตลอดจนคุณภาพความรู้สึกปลอดภัยและเป็นมิตรในยามค่ำคืนปิดท้ายที่ทีมยุคลูกยางหนุ่มไทยเดินทางถึงฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นแล้วก่อนร่วมแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชีย2026วันที่4-13กันยายนนี้คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: นักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่4-13กันยายนนี้ได้เดินทางถึงฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและได้เข้าพบนายกศลสถิตธรรมจิตกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะพร้อมได้อวยพรให้ทีมลูกยางหนุ่มไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ตามที่ตั้งใจและได้เชิญชวนพี่น้องชาวไทยในฟุกุโอกะร่วมเชียร์นักกีฬาไทยด้วยสำหรับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026จะแข่งขันที่ศูนย์กีฬาในร่มอเนกประสงค์คิตะคิวชูจังหวัดฟุกุโอกะซึ่งมีทีมวอลเลย์บอลชาย12ประเทศเข้าร่วมแข่งขันได้แก่ญี่ปุ่นอิหร่านออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนเกาหลีใต้ไต้หวันอินเดียกาตาร์โอมานบาเรนและประเทศไทยโดยทีมที่ชนะเลิศจะได้สิทธิ์โควต้าโอลิมปิก2028ทันทีและทีมที่ได้3อันดับแรกจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกในปี2027โดยโปรแกรมของทีมลูกยางหนุ่มไทยจะประเดิมนัดแรกวันที่5กันยายนพบกาตาร์ในเวลา 17:00 นต่อด้วย7กันยายนพบเกาหลีใต้และ9กันยายนพบไต้หวันเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
0: ับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ตะหล่นบนที่นอนนะฮะเวอร์ชันของต่ายอรทัยนะฮะกำลังไลฟ์สดอยู่ครับคุณผู้ฟังครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกมวนครบนะฮะ
1: เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะนะ
0: โจจังโกกับจานาภาพรนะฮะอย่าลืม SMS เข้ามาเด้อนะฮะ
1: 4689990นะคะน้ำสางแซงอย่าลืมส่งมานะคะ

0: ไลฟ์สดจบลงเรียบร้อยเข้าสู่ภาควิทยุต่อกันนะโดยเฉพาะนักเรียนต้องรีบเข้าห้องเรียนด่วนเลยมีนักเรียนหนึ่งคนนะคะส่งคำว่านำสั่งแซงโอ้เกือบถูกนะคะตัวสุดท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับเด็กชายโจมิเตอร์นะคะอ้าวส่งเข้ามานะคะ4689990คำว่านำสั่งแซงนะคะ
1: โจมิเตอร์นะฮะมานบ่น้อโจมิเตอร์เนาะครับแท็กซี่ในช่วงกลางคืนนะฮะเนาะบางคนนี่ก็โอ้นะฮะตอนนี้ฝนตกนะครับหลายจุดนะฮะแล้วก็เป็นมีน้ำท่วมก็มีเยอะนะหลายจังหวัดนะฮะโคราชบางส่วนบางอำเภอนะฮะนะก็มีนะฮะSMS 4689990เดี๋ยวค่อยมาอ่าน
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทนะฝากเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุดระยะเวลา3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะเอาสุกัญญาน้ำสร้าง
0: แซง
1: นะฮะสาวนาขาดรัก
0: เราบอกว่าสาวไปได้ย่ำแล้วเลยส่งไม่ได้สนใจ
1: ส่งลูกเดียวเคี้ยวลูกพ่อเนาะ
3: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้มั่นใจมาตรฐานอย.
2: ในยุคที่โซเชียลมีเดียไปไวเหมือนติดจรวดข้อมูลสุขภาพอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็หลั่งไหลมาให้เราเห็นทุกวันแต่เอ๊ะปลอดภัยจริงไหมใครจะช่วยเราเช็คได้ละเนี่ย
3: ไม่ต้องปวดหัวไปค่ะเพราะตัวจริงเรื่องใส่ใจสุขภาพอยู่ทางนี้ค่ะขอแนะนำช่องทางโซเชียลมีเดียจากอย.ที่พร้อมเสิร์ฟข้อมูลชัวร์ไม่มีมั่วให้คุณรู้ทันทุกข่าว

0: ขภาพที่กำลังระบาดเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการมีข้อมูลที่ถูกต้องและรู้เท่าทันค่ะ
1: สายด่วนอย. 1556
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
6: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
5: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
6: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
7: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
8: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
7: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
8: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: น11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
2: แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยนะคะนุชวิลาวันจบสาเนาะนะคะออนชาร์ตมา6สัปดาห์ตอนนี้อยู่ที่อันดับ5
1: เพราะมาก
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เสียงแค้นพบาวน้อยนะคะเล็กธนกฤตนะคะในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
2: ตรวจการบ้านช่วงท้ายๆคุณรัตน์กละสิน
0: ผิดตัวสุดท้าย
2: นวลใยใจป๋า
0: ผิดค่ะบูดซ่าผิดนะคะน้ำแสงแสงแสงแสงว่าซ่า
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
4: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดนี้กระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
3: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
4: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ้าวดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
3: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุดๆ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
7: ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินนะคะมี5ขั้นตอนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลิฟต์ออนแฮร์เคราตินหรือจะเป็นซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินด้วยนะคะชุดนี้มี5ชิ้นปกติแล้วเนี่ยราคา695บาทโปรโมชั่นพิเศษนะคะช้างไทยช้อปปิ้งราคาเพียง550บาทเท่านั้นนะคะแถมเสื้อสวยๆนะคะเป็นรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยอีก1ตัวจัดส่งฟรีนะคะโทรไปที่เบอร์0923524446ได้เลยค่ะ
2: เอ้าไทยๆบูดซ่าท่าอิดน้ำสางแสงพิมพ์เข้ามาถูกต้อง
0: ถูกต้อง
2: นวลใยก็ถูก
0: นวลใยไม่ได้ส่งแต่รัฐกาลสินแก้มาถูก
2: เอาเหร
0: อนะคะน้ำก็คือน้ำเนาะซอเสือไม่เอกสระอางองูอันนี้สางอยู่แล้ว
2: ครับ
0: แซงบัตรที่นี่นะคะสระแอซอโซไม่เอกงองูนะคะเสียดายที่โจมิเตอร์ไม่ใส่ไม่เอกมา
2: เอาตามคำขอจากสุกัญญานะฮะเนาะสาวหน้าขาดรักจบแล้วนะฮะส่งต่อไปยังดีเจบุ๊คภพศิลป
0: ์พรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

สัญญา5บาทนะครับจากเอกราชสุวรรณภูมินะฮะก่อนหน้านี้2ขีดนะครับจากที่ไหมไทยหัวใจศิลป์ช่วงนี้โควิด19กลับมาระบาดกันอีกเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะก็นะครับอย่าลืมดูแลตัวเองดีๆเด้อนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะนะฮะเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วนะฮะแต่มันก็นั่นแหละครับยังคงน่ากลัวอยู่นะครับสำหรับคนที่มีผลข้างเคียงมีอาการรุนแรงนะครับคุณผู้ฟังเนาะนะฮะอยู่กับ DJ Book นะครับมาให้คุณผู้ฟังต่อครับเทคแคร์กันยาวจนถึงตี2นะครับรับช่วงต่อจาก DJ พี่โจ้พี่จ๋านะครับผมประจำค่ำคืนวันอังคารต้นเดือนกันยายนเนาะคุณผู้ฟังวันนี้ก็เรียกว่าหลายคนยิ้มโหโหยนะฮะแก้มปลิกันเลยนะฮะเพราะว่าถูกรางวัลกันใช่มั้ยครับผมยินดีด้วยนะครับกับผู้ที่ถูกรางวัลนะฮะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับคนที่อาจจะพลาดคาดเคลื่อนไปนิดนึงนะฮะหัวท้ายกับหัวกับหางอะไรงี้แบบครับลูกงี้ซึ้งงี้ดีกว่าไงอะไรสารพัดหนูรู้ฟังเนาะนะฮะพอแบบไม่ถูกก็พูดได้เลยนะครับผมไม่ถูกก็พูดได้ว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมนะฮะไม่เป็นไรงวดหน้าว่ากันใหม่นะครับผมอยากฟังเพลงไหนครับส่งมาบอกกันได้เลย SMS 4689990นะครับหลังไมค์02280 7127ครับ

0: มีใครเป็นผู้แพ้ง่ายไหมฮะ
1: รักของเราจะคง
0: ต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงครับคุณผู้ฟังจริงๆก็ไม่ยากเลยนะฮะการเริ่มต้นดูแลตัวเองดูแลสุขภาพครับมันง่ายมากครับเพียงแค่ดื่มนี่เลย
2: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับดื่มแล้วดีมีประโยชน์ต่อร่างกายครับมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตนะครับช่วยในการย่อยอาหารครับช่วยลดกรดไหลย้อนครับแล้วก็ช่วยดูแลลำไส้ของเรานะครับขับถ่ายง่ายนะครับส่งผลต่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นครับคุณผู้ฟังครับผมรสชาติเปรี้ยวหน่อยหวานนิดดื่มกับอะไรก็อร่อยแน่นอนครับคุณผู้ฟังกับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นหาซื้อได้ที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
3: ฟิตยาจะกันยุงทาหันฟ้าหนีแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
6: พี่แท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
0: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
6: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
0: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
6: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
7: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
8: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
9: เหงือกบวม
10: แปรงฟันก็เจ็บ
9: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
0: ์ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: มักมวนนะครับหรือว่ารักสนุกนะครับผมซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากโบตั๋นชนิการครับกับเพลงมักมวนจะได้ฟังในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ช่วงนี้ราคาน้ำมันโลกมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับนะหลังจากที่ทางสหรัฐอเมริกาและอิหร่านนะฮะยังคงนะเจรจากันไม่ได้แล้วก็มีการยิงตอบโต้กันในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับล่าสุดนะฮะราคาน้ำมันไทยปรับตัวขึ้นตามตลาดโลกเรียบร้อยโดยฉับพลันครับวันนี้ก็มีการประกาศนะครับผมนะฮะปรับตัวราคาน้ำมันนะฮะขึ้นมาครับสำหรับแก๊สโซฮอล์นะครับปรับเพิ่มขึ้นนะฮะ60สตางค์ครับนะฮะคุณผู้ฟังเนาะนะครับส่วนดีเซลนะฮะ B7 แล้วก็ B20 นะครับปรับขึ้น75สตางค์นะครับมีผลคืนนี้ตี 5จ้าย
2: าดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: ค่ะทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
5: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
6: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
5: ถ้าคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
6: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
6: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
6: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
6: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดชัดชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
6: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช้างไทยช้อปปิ้งครับช่วงนี้แนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพครับผู้ฟังกับนี่เลยสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณนะครับใครอยากผิวดีครับแล้วก็ทำความสะอาดผิวได้หมดจดนะครับผิวสดใสช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำด้วยนะครับใช้สบู่ซาเน่ครับผู้ฟังกลิ่นหอมน้ำนมข้าวครับแล้วก็มีส่วนประกอบเป็นไฮยาลูรอนกูต้าเทโอนะครับที่ช่วยรักษาปรับสมดุลของผิวให้มีความยืดหยุ่นกระจ่างใสด้วยนะครับจัดโปรโมชั่นนะครับ12ก้อนจ่ายเพียงแค่800บาทเท่านั้นนะครับกับโปรสุดคุ้มสอบถามสั่งซื้อสบู่ซาเน่ได้ที่ไลน์แอดช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524468ครับ
6: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: กิจกรรมไอชินแท็กซี่สโมสรครับคุณผู้ฟังเดือนนี้แล้วนะครับนะฮะที่หลายคนรอคอยครับอีก10วันเท่านั้นฮะวันศุกร์ที่11กันยายนครับคุณผู้ฟังจะได้ไปร่วมสนุกกันแล้วนะครับหรือว่าวันศุกร์สัปดาห์หน้านั่นเองนะครับพี่ๆแท็กซี่นะครับที่เคยไปร่วมสนุกแล้วห้ามพลาดหรือว่าใครที่ไม่เคยไปครั้งหน้าก็ยิ่งต้องไปให้ได้ครับจะได้รับสิทธิ์นะฮะในการลงทะเบียนแล้วก็จะได้ลุ้นโชคต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นลุ้นโชคเงินรางวัลภายในงานหลายหมื่นบาทนะฮะของรางวัลต่างๆแล้วก็ลุ้นโชคใหญ่ครับแท็กซี่ปันสุขมูลค่า500,000บาทแจกจริงภายในปีนี้แน่นอนนะครับกับแท็กซี่สโมสรนะครับชมฟรีคอนเสิร์ตจากพี่แมนมณีวันด้วยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ใครที่นะฮะเคยสั่งซื้อเคยซื้อผลิตภัณฑ์จากไอชินแอคควิกครับก็อย่าลืมเอาเบสเซ็ตที่ถูกต้องไปยื่นลงทะเบียนที่งานจะได้ลุ้นรับของรางวัลพิเศษด้วยนะครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอะไรแท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมไอชินนะครับคุณผู้ฟังล่าสุดไอชินเปิดตัวแบตเตอรี่3รุ่นใหม่นะครับผมที่ใช้ได้ทั้งรถสันดาปและก็รถไฮบริดนะครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายไอชินใกล้บ้านคุณทั่วประเทศนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไอชินอัฟเตอร์มาร์เก็ตไทยแลนด์ครับ จะฟังเพลงไหนครับรีเควสกันได้เลยนะฮะ SMS 4689990และหลังไมค์022807127นะครับผมช่วงหน้ากลับมาฮิตกันต่อฮะกับพี่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับ DJ Boo

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

สวัสดีวันพุธครับคุณผู้ฟังนะฮะเข้าสู่วันพุธที่2กันยายนนะครับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาเที่ยงคืน27นาทีนะครับอยู่กันต่อฮะกับ DJ Book นะครับงานจากดอกอ้อทุ่งทองผ่านไปครับโหดเร็วดีก้องห้วยไร่คู่ครองนะครับโรคซึมเหล้าจากลำเพลินและก็ขอโอกาสเด้อจากบอยพนมไพรนะครับมาต่อกันด้วยงานเพลงจากเพชรคทาวุฒิ

0: เลยยิ่งเงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
7: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
6: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
7: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
8: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
1: โค้งสุดท้ายแล้วนะครับสิ้นเดือนกันยายนนี้ฮะหมดเขตแล้วนะครับอย่าหาว่าไม่เตือนนะครับเพราะฉะนั้นครับอย่าชะล่าใจส่งกันมาเลยครับผู้ฟังครับจะได้ลุ้นโชคทองกันนะครับตัดชิ้นส่วนกล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าสูตรใดก็ได้ที่คุณใช้นะครับหรือถ้ายังไม่ใช้ซื้อมาใช้ได้ครับแล้วส่งมาลุ้นโชคทองกันนะครับส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะครับรางวัลที่1ทองคำแท่งหนัก1บาทครับรางวัลย่อยครับเป็นสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมค่ากว่า 179,500 บาทนะครับผมอย่าลืมร่วมสนุกกันทั้งผู้ฟังครับเพราะว่าเราแจกจริงนะฮะมาเป็นปีที่15แล้วนะครับมันจะแจกก็ยาวไปเลยครับผู้ฟังโดยยาจุกกันยุงตราหันฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุง

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
2: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
1: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
2: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
1: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย Healthy
0: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทเจ้าเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทเจ้าเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ขอให้รวยเหมือนเพลงนะคุณผู้ฟังเนาะในงานจากพี่ก๊อตจักรพานนั่นเองนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่ม OT
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ของดีไม่จำเป็นต้องแพงครับทุกวันนี้นะการดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆกับการดื่มเครื่องดื่มนะครับโสมเกาหลีตังกุยจับครับนะที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงง่ายได้ทุกวันครับแล้วคุณผู้ฟังก็จะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับต่างจากโสมเกาหลีทั่วไปยังไงครับคุณผู้ฟังนะครับหาซื้อได้นะครับสำหรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะฮะมีจำหน่ายที่ร้านค้าทั่วประเทศนะครับแล้ววันนี้ครับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลังOT นะครับรสชาติใดก็ได้นะครับผู้ฟังดื่มแล้วอย่าทิ้งฝานะครับเก็บฝาไว้ครบ3ฝานะครับพร้อมกับเงิน2บาทนะฮะเพื่อมาแลกเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีนะฮะที่ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศเลยครับผู้ฟังเนาะนะฮะจำไว้ครับว่าดื่มนะฮะครบ3ฝาเก็บไว้แล้วก็เอาเงิน2บาทไปแลกนะฮะเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับฟรีได้เลย1ขวดครับผม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

0: ในสัปดาห์นี้ให้เงินเพลงจากนิรันดร์พลนะฮะแล้วก็วันใหม่ครับซิงเกิลนี้สีลืมเขาละนะครับออนชักกับเราครับสัปดาห์ที่3แล้วครับคงที่อยู่ในอันดับที่4ฮะกับ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับฝนธนสุนทร

0: ใครเป็นแฟนพี่แมนมณีวันครับ
1: จะได้เจอกันกับ2กิจกรรมใหญ่ของเราเลยนะครับกิจกรรมแรกครับประจำเดือนนี้ฮะเดือนกันยายนกับกิจกรรมที่สโมสรนะครับพี่แมนมณีวันจะไปนะฮะร้องเพลงรับไว้กับแฟนๆชาวแท็กซี่ให้ฟังกันครับรู้ฟังวันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะครับแล้วก็นะฮะพบกันอีกทีก็คืองานลูกทุ่งสแควร์ครับรู้ฟังนะฮะวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับผมโอ้โหได้เจอกัน2ครั้งเลยเนาะนะครับต้องบอกว่าตัวจริงนะครับนะฮะหล่อนะครับเสียงดีมากนะครับคือร้องสดได้ดีมากสำหรับพี่แมนเมื่อดีวันนะครับผม
2: ซัสโก้ฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
1: ช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยปั๊มน้ำมันซัสโก้ครับนะฮะวันพรุ่งนี้ราคาน้ำมันขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับจะเติมทั้งทีฮะต้องเติมให้คุ้มค่าที่สุดครับแนะนำเติมที่ปั๊มซัสโก้ครับยิ่งเติมยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มสมัครสมาชิกก่อนเติมด้วยนะครับเข้าไปในไลน์ครับค้นหา @sasco สมัครปุ๊บสะสมคะแนนได้ปั๊บที่ปั๊มซัสโก้ทุกสาขาทั่วไทยเลยนะครับคุณผู้ฟังเติม1ลิตรรับ1คะแนนนะครับและเมื่อเติมครบ 1,000 บาทนะครับรับทันทีน้ำดื่มขวดใหญ่1ขวดขนาด 1.5 ลิตรด้วยไม่เพียงเท่านั้นนะครับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต KTC เมื่อเติมครบ1,200 บาทนะครับชำระด้วยบัตรเครดิต KTC รับน้ำดื่มเพิ่มอีก1ขวดนะครับและก็สามารถนำคะแนนที่สะสมนะครับกับ KTC Forever มาแลกส่วนลดน้ำมันได้นะครับใช้449คะแนนแลกส่วนลด50บาทหรือ899คะแนนแลกส่วนลด100บาทสุดคุ้มเลยครับตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม69ที่ปั๊ม Sasco ทุกสาขาทั่วไทยติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆที่ Facebook Sasco นะครับปั๊มน้ำมัน Sasco เติมพลังให้วันของคุณ

0: เล่าข่าว90
1: จัดเต็ม Full Option Birthday Thai Idol Music พระเอกลูกทุ่งลิเกปล่อยซิงเกิลใหม่หัวใจพระเอกที่ตั้งใจทุ่มเทสุดตัวทั้งร้องเล่น MV อย่างดีที่สุดและนี่คือครั้งแรกที่มัดรวม3นางเอกลิเกชั้นนำจิ้งหรีดขาววงเทวันแป้งมิดชัยและน้องปอยลูกท่าเรือร่วมเล่น MV โดยเบิร์ธเดย์สวมบทพระเอกหนึ่งเดียวสุดยอดไปเลยค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: คุณเคยไหมเสียวฟันจะต้องหยุดกินของโปรด
3: เหงือกบวม
4: แปรงฟันก็เจ็บ
3: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
5: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
5: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
6: ์ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
7: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะกันยุงทาหันฟ้าหนีเร
5: ็
7: ว
5: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
8: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
5: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
9: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
5: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ในขณะที่ภัยธรรมชาติทั่วโลกนะครับมีสิ่งที่แปลกใหม่และน่ากลัวเกิดขึ้นให้เราได้เห็นกันบ่อยขึ้นนะคุณผู้ฟังและล่าสุดนะครับผมนอกจากภัยธรรมชาติแล้วสงครามนะฮะทางตะวันออกครับในตะวันออกครับผู้ฟังตะวันออกกลางเนาะนะฮะอีกแล้วครับปะทุอีกแล้วนะคุณผู้ฟังนะฮะล่าสุดอเมริกานะครับกับอิหร่านยิงกันตุ้มตามอย่างหนักอีกแล้วครับคุณผู้ฟังราคานะฮะน้ำมันโลกนะฮะวันนี้เพิ่มขึ้นเกือบ 5% เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังจะจบเมื่อไหร่ก่อน
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ข่าวด่วนครับพบผู้หญิงไทยจำนวนมากกำลังวิกฤตทั้งหน้าหมันรอยสิวและผิวหมองคล้ำจากแดด
3: ล่าสุดพบทางสว่างแล้วค่ะด้วยนากาโนะไวท์เพอร์เฟคคลีนซิ่งโฟมโฟมล้างหน้าน้ำมันหมาเข้มข้นสะอาดลึกถึงรูขุมขนฟื้นผิวใสทันทีหน้าไม่มันไม่แห้งตึงรอยดำจางลงอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ
2: ราคาเพียง299 บาทซื้อ2 แถม 1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
3: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
6: เซตนี้คุ้มมากครับบอกเลยครับคุณผู้ฟังกับเซตแคบิลเคราติน1ชุดมี5ชิ้น5ขั้นตอนนะครับนะฮะกับแชมพูทรีทเมนต์เซรั่ม If on Hair และ Sticky Hair Oil ครับผมทั้งหมดนี้ครับอุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะนะครับช่วยฟื้นฟูผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้เส้นผมนะครับพร้อมกับปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้ผมนุ่มลื่นดูสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกครับคุณผู้ฟังครับนะฮะอุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะคุณภาพมากๆครับคุณผู้ฟังเนาะนะฮะชุดหนึ่งครับปกติราคา695 บาทนะครับเราจำหน่ายราคาพิเศษเพียงแค่550 บาทเท่านั้นครับแถมฟรีเสื้อยืดสวยๆจาก90ลูกทุ่งรักไทยให้ด้วย1ตัวนะครับเป็นเสื้อยืดที่ทำขึ้นมาฉลอง12ปี90ของเรานั่นเองนะครับมูลค่า250 บาทนะฮะแถมฟรีไปเลยสนใจสั่งซื้อเซ็ตแคบิลเคราตินนะครับโทรสอบถามได้ที่หมายเลข092 352 4446ครับ

นะฮะสภาพอากาศฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้กันหน่อยดีกว่าก่อนบ๊ายบายครับคุณผู้ฟังช่วงระหว่างวันนี้จนถึงวันที่5กันยายนนะครับแนวร่องมรสุมจะขยับนะฮะไปเล็กน้อยทำให้ฝนช่วงนะฮะวันที่3ถึง5กันยายนลดลงเล็กน้อยครับคุณผู้ฟังเนาะในบางพื้นที่ส่วนวันที่6ถึง7กันยายนครับฝนก็จะกลับมาตกหนักเพิ่มขึ้นนะครับคุณผู้ฟังอ่ะโอเคฮะส่งไม่ต่อให้พี่โจ้ละพลนะครับวันนี้บุ๊กไปแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ข้อแม้เท่านั้นเองนะครับพามานะไม่เป็นไรแต่สวยกว่าไม่ได้นะฮะอย่าให้สวยเกินนั่นเองนะครับสาวนาสั่งแฟนครับเป็นเวอร์ชั่นของปวลีพรพิมลนะครับเริ่มต้นเช้านี้นะครับโปรดพิจารณาดำรงวงทองแล้วก็ตามมาด้วยขอใช้สิทธิ์ครับฝนธนสุนทรมีรักเกอร์เพราะก้อนอิฐนะครับแมงปอชนทิชาอีกเพลงนึงด้วยนะครับ4เพลงเริ่มต้นกันแล้วนะครับเช้าวันพุธครับวันนี้พุธกลางสัปดาห์นะครับเจอกันนะครับ3ชั่วโมงจากช่วงเวลานี้ครับ 02:15 นาทียาวๆไปที่ 05:00 ปลายทางนะครับนี่คือช่วงดังเพราะฮิต 100% กับ DJ โจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับเช้าพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569นะครับต่อเนื่องมาจาก DJ บุ๊กพบสินช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาสู่ช่วงเวลานี้คุณฟังท่านไหนที่ฟังต่อเนื่องนะครับอาจจะรับฟังยาวๆกันมาทั้งวันแล้วหรือฟังแต่ช่วงที่ผ่านมากับ DJ บุ๊กนะครับยาวจนถึงช่วงเวลานี้รายงานตัวหน่อยนะครับใครกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่บ้างหลังไมค์022807127นะครับหรือจะ SMS เข้ามาพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งรายงานตัวได้ที่4689990คุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับช่องทางง่ายๆไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเพียงเป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาก็สามารถ inbox หรือ DM รายงานตัวได้เลยนะครับสะดวกช่องทางไหนนะครับทักทายกันฮะรายงานตัวเข้ามาก่อนกลับมาเช็คชื่อกันนะครับชั่วโมงแรกนะครับหลัง2เพลงข้างหน้าครับจะได้รู้ว่าตอนนี้มีคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างนะครับที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจกันบ้างนะครับบางท่านอาจจะยังไม่นอนไงฮะหรือว่าบางท่านอาจจะทำงานอยู่กะดึกนะครับทำงานไปด้วยแล้วก็รับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเป็นเพื่อนไปด้วยนะครับหลายท่านอาจจะเดินทางขับรถทำงานอยู่นะครับวิ่งส่งของวิ่งส่งผู้ประกาศคุณพี่ๆโชเฟอร์แท็กซี่นะครับหรือใครมีภารกิจมีธุระต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดหรือจากต่างจังหวัดมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเปิดฟังเป็นเพื่อนยาวๆนะครับในการเดินทางไปด้วยจะได้แบบเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวครับแล้วก็จะได้ไม่ง่วงครับมีเพื่อนมีคนนั่งคุยนั่งพูดข้างๆให้ได้ฟังนะครับอ้าวนะฮะใครก็กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยตอนนี้นะครับอย่าลืมรายงานตัวไว้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับอีกหลายเพลงที่เตรียมมาทั้งอัดแน่นใน3ชั่วโมงนี้นะครับก่อนอื่นเราไปติดตามเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกันก่อนนะครับวันนี้ในอดีตครับเช้านี้เราย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2385ครับ2กันยายนพุทธศักราช2385พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เพื่อเริ่มการก่อสร้างพระปรางวัดอรุณราชวรารามองค์ปัจจุบันพระปรางวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือเรียกสั้นๆว่าพระปรางวัดอรุณเป็นพระปรางสถาปัตยกรรมไทยขนาดใหญ่ประกอบด้วยปรางประธานและปรางรองอีก4ปรางตั้งอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครตัวพระปรางครับปัจจุบันนี้นะครับไม่ใช่พระปรางเดิมที่สร้างขึ้นราวสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีความสูงเพียง16เมตรโดยปรางปัจจุบันนี้นะครับถูกสร้างขึ้นแทนในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในปีพุทธศักราช2363แต่ก็ได้แค่รื้อพระปรางองค์เดิมและก็ขุดดินวางรากก็เสด็จสวรรคตเสียก่อนต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการก่อสร้างต่อโดยพระองค์เสด็จมาวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่2กันยายนวันนี้นะครับแต่เมื่อปีพุทธศักราช2385จนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2394ใช้เวลารวมกว่า9ปีพระปางวัดอรุณนะครับได้รับการบูรณะเสมอมาจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทำการบูรณะพระปรางครั้งใหญ่องค์พระปรางนะครับก่ออิฐถือปูนประดับด้วยชิ้นเปลือกหอยกระเบื้องเคลือบจานชามเบญจรงค์สีต่างๆเป็นลายดอกไม้ใบไม้แล้วก็ลายอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนเป็นจำนวนมหาศาล
นอกจากนี้นะครับยังมีการประดับตกแต่งด้วยกินนอนกินรียักษ์เทวดาและพญาครุฑส่วนยอดบนสุดของพระปรางติดตั้งยอดนพศูนย์พระปรางพระอรุณนะครับมีความสูงจากฐานถึงยอด 81.85 เมตรทำให้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานครมาอย่างช้านานรวมถึงเป็นพระปรางที่สูงที่สุดในประเทศไทยและก็ของโลกอีกด้วยครับพระปรางวัดอรุณนะครับยังเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งการเป็นภาพตราสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น1ใน10สถานที่ทางพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงที่สุดด้วยครับเช้านี้อุณหภูมิอุ่นขึ้นมา1องศานะครับเปรียบเทียบจากเช้าวันที่ผ่านมานะครับเช้านี้อยู่ที่27องศาเซลเซียสที่เขตพญาไทครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังครับกรดไหลย้อนนะครับเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานเลยครับเนื่องจากว่าการใช้ชีวิตที่เร่งรีบนะครับหลายคนฮะเกิดความเครียดสูงแล้วก็กินอาหารไม่ตรงเวลาด้วยนะครับบางคนชอบกินมื้อดึกฮะกินเผ็ดและกินอาหารรสจัดพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนนะครับควรจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะห่างไกลนะครับการเป็นกรดไหลย้อนฮะควรจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและก็อย่าลืมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารอย่างเช่นอาหารรสเผ็ดจัดและก็อย่าลืมนะครับเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์เพื่อช่วยดูแลกระเพาะอาหารและก็ลำไส้ซึ่งการมีจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้มากเนี่ยนะครับจะยิ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดียิ่งขึ้นได้ช่วยย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเรื่องการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายครับบางคนท้องผูกบ่อยๆนะครับขับถ่ายคือไม่ปกติเนี่ยฮะช่วยได้เลยนะครับและก็ยังมีวิจัยว่าสามารถช่วยให้อาการกรดไหลย้อนได้ดีขึ้นครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์หาซื้อได้นะครับมีขายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณคุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับคิดถึงโปรไบโอติกส์ให้คิดถึงบีทาเก้นนะครับ
2: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: เอาละครับมาดูกันว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับแล้วก็รายงานตัวเข้ามาบ้างแล้วนะครับหลังไมค์022807127ครับมาก่อนใครเช้านี้ครับคุณชูชาติตลิ่งชันฮะให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานนะครับกำลังใจแรกเช้านี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณคุณชูชาติตลิ่งชันด้วยนะครับเรียกว่าหลังไมค์มาส่งกำลังใจทุกเช้าครับขอบคุณจริงๆครับพี่นิตยาบางกรวยมาแล้วครับเช้านี้อยากฟังพี่ไม้พี่รมพรเพลงอะไรก็ได้ครับรอติดตามได้เลยนะครับพี่นิตยาครับพี่ไม้มาแน่นอนคุณยายสง่ายมราชครับตามมาติดๆเลยนะครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานครับกำลังใจทุกเช้าจากคุณยายสง่านะครับน่ารักมากขอบคุณด้วยนะครับเช้านี้อยากฟังมนแคนแก่นคูนเพลงอะไรก็ได้คุณยายสง่ารอติดตามได้เลยนะครับเจนีจากลพบุรีนะครับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่ฮะเช้านี้อยากฟังจดหมายเป็นหมันขวัญชัยนะครับมาที่ข้อความอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับinbox รายงานตัวก่อนใครเช้านี้ครับคุณแสงตะวันจันทรุ่งครับรายงานตัวมาแล้วนะครับแล้วก็ตามมาด้วยคุณธนภูมินะครับรายงานตัวเรียบร้อยคุณชินกรตรวจนอกครับก็ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่พินิตยาบางกรวยนะครับ inbox หลังไมค์มาด้วยครับคุณประจิตพลจินดารายงานตัวเรียบร้อยครับพี่เยาก็กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เช่นเดียวกันนะครับรายงานตัวมาแล้วรอมาพ่อหนูเตียงเสรีนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจแล้วครับไม่พลาดนะครับเรียกว่า inbox รายงานตัวทุกเช้าครับคุณชัยธนันตรีทองนะครับมาแล้วเช้านี้ฮะรายงานตัวเรียบร้อยรวมไปถึงคุณธนุดุลยกุลนะครับก็ฟังอยู่เช่นกันครับคุณพี่สุภพรศิลปชัยนะครับฟังไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับคุณนกปทุมรายงานตัวเรียบร้อยครับล่าสุดคุณพี่มาลัยศรีรักษาก็อินบ็อกซ์รายงานตัวมาแล้วเช่นเดียวกันครับ
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
5: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
4: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
5: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
6: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: พี่แท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
6: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
7: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
6: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
7: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
8: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
2: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: มาแบบนี
1: ้หิวเลยสิครับผัดไทยนะครับเมนูอร่อยแล้วก็เรียกว่าเป็นอีกนะเมนูขึ้นชื่อไม่เฉพาะคนไทยที่ชอบนะครับชาวต่างชาติที่มาเยือนเมืองไทยของเราก็ชอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดผัดไทยนะครับจากแก้วฟ้าสหเพชรนั่นเองนะครับใครฟังเพลงนี้แล้วชอบนะครับหรือว่าฟังเพลงนี้แล้วหิวขึ้นมานะครับไอหิวขึ้นมาเนี่ยอาจจะช่วยไม่ได้แต่ว่าถ้าฟังผัดไทยจากแก้วฟ้าสหเพชรนะฮะฟังแล้วชอบฮะขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ก่อนเจอกันนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ครับสเตเดียมบัตรมาทัศทองจุฬาซอย4มีงานจัดปลายกนกพรมาฝากนะครับนี่คือก็คือแล้วเนาะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
2: สวยนะสวยจ้ะแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
1: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
2: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุด
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ทั้งสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลายสิบปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
4: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
5: คุณผู้ฟังที่ใช้รถนะครับใครที่ยังไม่ได้แวะปั๊มเติมน้ำมันนะฮะก่อนที่ราคาน้ำมันนะครับเช้านี้จะปรับขึ้นนะไม่ว่าท่านที่ใช้ดีเซลนะครับเพราะดีเซลเนี่ยขยับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรนะครับนะแล้วก็แก๊สโซฮอล์นะครับเบนซินแก๊สโซฮอล์ฮะปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรฉะนั้นก่อนที่ราคาน้ำมันจะปรับตี5เช้านี้แวะปั๊มเติมน้ำมันกันก่อนนะครับดีเซลปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรครับเบนซินนะครับแก๊สโซฮอล์ฮะปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรแวะปั๊มเติมน้ำมันก่อนเข้าบ้านนะครับนะเพราะไม่

0: งั้นนะฮะถ้าแวะปั๊มหลังตีห้าแน่นอนครับเจอราคาใหม่แน่นะครับฉะนั้นนะฮะก่อนที่ราคาใหม่จะมานะครับแวะเติมน้ำมันให้เรียบร้อยนะก่อนเข้าปั๊มนะครับจะได้อุ่นใจครับเพราะจะยังไงซะเนี่ยนะเติมราคาณวันนี้ถึงแม้ราคาจะแบบสูงขึ้นมาแต่ก็ยังดีกว่าที่ราคามันจะปรับขึ้นมาอีกนะครับก็แวะปั๊มกันก่อนคือแล้วตอนนี้ตลาดโลกนะครับเนื่องจากว่าสงครามยังไม่สงบเนี่ยนะฮะนะคือโดยรวมก็มีการขยับราคาขึ้นประมาณสัก 3% ประมาณนี้เนี่ยนะฮะก็ส่งผลแน่ๆอยู่แล้วนะครับนะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วฮะวันนี้เช้านี้นะฮะบ้านเรานะตามคาดเลยนะครับว่ามีการปรับราคาก็ปรับจริงซะด้วยฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับท่านที่ใช้รถก็แวะปั๊มกันก่อนทีนี้มาเช็คสภาพอากาศกันหน่อยนะครับลักษณะอากาศฮะ24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับน้ำอาจจะท่วมขังในระยะสั้นๆนะครับแต่ว่ากระทบเราแบบหนักๆเนี่ยจุดเดิมพื้นที่เดิมนะครับที่เราเคยเจอฮะลองนึกดูว่าเส้นทางไหนบ้างที่เราไปแล้วก็เคยมีปัญหานะครับหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะรถกับน้ำเนี่ยไม่ค่อยจะถูกกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถน้ำมันหรือรถ EV ก็แล้วแต่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะฮะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฮะยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรจะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วยนะครับอันหนึ่งครับพายุโซนร้อนโซเรลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5-7กันยายน2569ก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวครับอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะครับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับถึงแม้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่เราก็อาจจะได้รับผลกระทบก็ต้องมาติดตามนะครับน่าจะมีข้อมูลนะฮะออกมาเตือนจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแจ้งเตือนให้ได้ทราบกันนะครับไปดูปริมาณฝนกันหน่อยนะครับรายภาคเหนือนะครับภาคเหนือฮะมีฝนนะฮะฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับส่วนอุณหภูมินะครับต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุดฮะ 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุดนะครับ 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ6

ซิงเกิลใหม่นะครับจากพี่หนูพีเตอร์แล้วก็เล็กเซเลนนะครับออนชาร์ตเราเป็นสัปดาห์แรกครับในเวนทรีนะครับเข้ามาใหม่แล้วฮะอยู่ในอันดับที่6ของชาร์ตด้วยนี่คือ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ได้ค่ะมาแมลงสาบยื้อยัดเยอะนะครับเพลงนี้ครับก่อนหน้านี้ครับเศรษฐกิจฐาน2นะครับก๊อตจักรพันธ์นะครับจริงแล้วต้องชวนมาหารเยอะๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเชฟบะครับพี่ฮายภพรนครสวรรค์แล้วก็สาวบางโพครับจิ้งหรีดขาววงเทวันนะครับขยับจังหวะกันหน่อยฮะชั่วโมงที่2คึกคักขึ้นมานะครับจริงแล้วมีเพลงสนุกให้ได้ฟังกันตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันมานะครับถึงชั่วโมงนี้แหละครับตอนนี้ตี 3:16 นาทีนะครับชั่วโมงที่2ดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับใครฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่บ้างทำอะไรอยู่บ้างเอ่ยนะครับใครทำงานใครขับรถนะครับใครอยู่กะดึกเข้าเวรอยู่นะฮะอ้าวอยู่จุดไหนนะครับกรุงเทพปริมณฑลหรือต่างจังหวัดแม้แต่ต่างประเทศก็ตามทีนะครับที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ตอนนี้นะครับหลายคนอาจจะฟังทางวิทยุฮะเปิดวิทยุฟังในระบบสเตอริโอนะครับที่ 90.0 เมกะเฮิรตซ์พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะฮะสามารถเปิดวิทยุฟังได้เลยแต่พื้นที่หรือว่าจังหวัดที่ไกลออกไปนะครับบางท่านจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ฝั่งตะวันตกตะวันออกต่างๆนะครับทั่วไทยหรือแม้แต่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกใบนี้เลยนะครับสามารถติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยได้ผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เพียงท่านใช้สมาร์ทโฟนนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ iOSหรือจะเป็นระบบ Android นะครับสามารถโหลดได้ใครที่ยังไม่ได้โหลดนะครับแนะนำเลยนะครับโหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โดยเข้าไปที่ App Store สำหรับท่านที่ใช้ iOS และ Play Store สำหรับท่านที่ใช้ Android พิมพ์ค้นหาคำว่าช้างไทยออนไลน์เลือกพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลยฮะแล้วก็โหลดไว้ครับเราจะได้ติดตามรับฟังกันได้ทุกเวลาทุกเมื่อนะฮะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ตามทีนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับฟังได้เสียงชัดใสแอปเดียวที่ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและฟังอีสาน FM ได้ด้วยที่สำคัญคือโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้มีการปรับปรุงแอปใหม่ล่าสุดเวอร์ชันล่าสุดในเสียงชัดใสน่าฟังมากๆครับท่านที่ใช้ Android นะครับไปอัปเดตสักกดอัปเดตสักหนึ่งครั้งครับบางท่านอาจจะมีแอปแล้วแต่ยังไม่เคยได้อัปเดตเลยนะครับก็ฝากด้วยแล้วก็ติดตามออนไลน์ผ่าน 90rakthai.com ได้ด้วยนะครับฝากไว้ครับใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะครับอีก2เพลงข้างหน้าเช็คชื่อรอบที่2แล้วหลังไมค์02-280-7127นะครับหรือจะ SMS เข้ามาพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689990คุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลา Inbox หรือว่า DM รายงานตัวเข้ามาได้เลยนะครับ

0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: คุณผู้ฟังครับยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็ร่างกายเราด้วยครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะเลยนะครับเช้านี้แนะนำยาดมสมุนไพรนะครับสรรพคุณก็คือช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมและยังช่วยบำรุงหัวใจได้อีกด้วยนะครับพิเศษเลยก็คือมีกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติและมีขนาดให้เลือกแบบหลากหลายนะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับอย่าลืมมีติดบ้านมีติดตัวหรือติดรถเอาไว้นะครับมีอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่หยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีเลยครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: เช็คชื่อเพิ่มเติมนะครับจากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมาดูว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างนะครับรายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่บ้างครับSMS 4689990ครับคุณเอเป็ดซิ่งมาแล้วครับเช้านี้ครับสวัสดีครับดีเจโจ้และชาว90ทุกท่านครับสุขสันต์วันพุธครับผมพุธกลางสัปดาห์นะครับคุณเออยู่กะดึกแน่นอนนะครับทำงานไปด้วยฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเป็นเพื่อนไปด้วยสู้ๆครับขอให้มีความสุขกับการทำงานนะครับต้องถามว่าชินไหมฮะทำงานดึกๆแบบนี้นะบางคนอยู่กะดึกแล้วคือกลางคืนเนี่ยนะทำงานแล้วกลางวันไปนอนปัญหาคือมันนอนอ่ะนอนแต่นอนไม่ค่อยหลับใครเป็นบ้างครับมันไม่เหมือนแบบช่วงกลางคืนนะกลางคืนเนี่ยนอนหลับแล้วหลับสนิทเพราะเนื่องจากว่าคือมันเงียบมันไม่เหมือนกลางวันนะกลางวันโอ้โหเสียงดังเรานอนนานๆแต่ปรากฏว่ายิ่งนอนยิ่งเหนื่อยบางทีแล้วนอนแล้วไม่ค่อยหลับลุกเลยนะอันนี้ส่วนตัวนะฮะคือยิ่งนอนต่อไปมันก็ยิ่งเหนื่อยไงเพราะว่าแบบมันเสียงมันดังทำให้เราหลับแบบก็หลับไม่สนิทอะไรแบบนั้นเนี่ยนะครับนะยังไงสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับนะอินบ็อกซ์สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาครับเพิ่มเติมจากชั่วโมงที่แล้วนะครับพี่โจมิเตอร์ครับรายงานตัวมาแล้วครับพี่โจก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับอินบ็อกซ์รายงานตัวเข้ามาครับยินดีต้อนรับคุณเสาวลักษณ์ฮะคุณสาวรักษ์นะครับเพิ่มเพื่อนแอดเฟรนด์เข้ามานะครับแล้วก็ทักทายรายงานตัวมาไปที่เรียบร้อยฮะกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ด้วยนะครับนะพี่สายน้ำไม่ไหลกลับครับมาแล้วเช้านี้ครับพี่สาวนะพี่สายน้ำก็ฟังอยู่เช่นกันนะครับแล้วก็รายงานตัวเข้ามาครับเนี่ยคนนี้ไม่พลาดแน่นอนคุณบัวไลลือบุญเรืองครับรายงานตัวเรียบร้อยนะครับมาเป็นกำลังใจทุกเช้านะครับนะมาติดตามรับฟังรายการ Facebook ไลฟ์ก็เข้าไปเป็นกำลังใจนะครับเข้าไปกดหัวใจสีแดงรัวๆหน้าไลฟ์ส่งกำลังใจเช่นเดียวกับพี่สายน้ำไม่ไหลกลับด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้เจอกันครับชั่วโมงที่3นะครับตี4ครับ Facebook Live ที่ Fanpage 90ลูกทุ่งรักไทยก็เชิญชวนทุกท่านนะครับใครฟังอยู่อย่าลืมไปเจอกันนะครับในไลฟ์สดไปพูดคุยแล้วก็ไปทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามาชม Facebook Live ฮะเราจะได้ทักทายทำความรู้จักกันในไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันข้าวแกงเมืองเพชรสาขาตลิ่งชันนะครับมาแล้วครับรายงานตัวเรียบร้อยนี่กำลังเตรียมเมนูอร่อยๆเตรียมเปิดร้านเช้านี้นะครับในขณะที่กำลังเตรียมวัตถุดิบต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยกำลังคิดเมนูอร่อยๆอยู่ก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยนะครับดูว่าเปิดดังๆฟังเพลงไปทำงานไปจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับล่าสุดคุณทรงธรรมมาแล้วครับคุณทรงธรรมส่งกำลังใจมาเรียบร้อยนะครับกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับแล้วก็รายงานตัวเข้ามาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันครับ Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
7: เหงือกบวม
8: แรงฟันก็เจ็บ
7: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
9: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092 352 4446 ถึง 8
9: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
3: ์ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ชั่วโมงที่2นะครับเราจะได้มีโอกาสฟังเพลงฮิตสุดคิดถึงนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่เราคุ้นเคยเพลงที่อยู่นี่ยังอยู่ในความทรงจำนะครับบางคนอาจจะเคยฟังเพลงนี้นะครับแล้วก็ยังติดใจฝังใจนะครับถึงแม้ว่าคนร้องนะครับเสียงพี่เป้าสายสัญญาเนี่ยนะฮะจะไม่อยู่แล้วฮะเรียกว่าผลงานที่ฝากไว้นะครับเรียกว่าตัวไกลฮะเดินทางไกลไปแล้วแต่ว่าเพลงนะครับน้ำเสียงก็ยังทำให้แฟนคลับเนี่ยนะครับได้พอไรได้ฟังได้หายความคิดถึงไปครับใครที่ฟังแล้วชอบเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำแบบนี้อย่าลืมติดตามเพลงฮิตสุดคิดถึงนะครับอยู่ในชั่วโมงที่2ช่วงดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: พลาดจากวันที่ผ่านมาไม่เป็นไรนะครับแต่ครั้งนี้อย่าให้พลาดนะครับต้องโดนแล้วนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นโชคทองกับห่านฟ้านะครับห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ครับห้ามพลาดนะครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลครับรวมมูลค่ารางวัลแล้วกว่า 179,500 บาทนะครับซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายนะครับของการส่งชิ้นส่วนนะครับใครที่ยังไม่ได้ส่งชิ้นส่วนนะครับฝากล่องยาจุกยุงตราห่านฟ้าต้องรีบเลยนะครับดูว่าที่บ้านฮะมีแบบไหนอยู่บ้างครับไม่ว่าจะเป็นแบบออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงหรือจะเป็นแบบขดดำสุดควันน้อยกล่องสีดำได้ทั้งหมดเลยนะครับตัดฝากล่องออกมาใช้เฉพาะฝากล่องเท่านั้นไม่ต้องส่งมาทั้งกล่องนะครับตัดฝากล่องออกมาแล้วพลิกด้านหลังครับพื้นที่ว่างๆครับเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ครับชื่อนามสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ส่งไปที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224นะก่อน30กันยายน69นี้นะครับก่อนสิ้นเดือนครับหมดเขตรับชิ้นส่วนต้องรีบเลยนะครับย้ำว่าต้องรีบส่งภายใน30กันยายน69นี้นะแล้วก็เน้นว่าส่งมากมีสิทธิ์มากนะครับไม่ส่งไม่มีโอกาสได้ลุ้นฉะนั้นใครที่อยากจะได้ลุ้นรับโชคทองทองแท้ๆนะครับนะตอนนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าอยู่ที่ 70,000 นะครับ 70,000 บวกด้วยนะฮะใครอยากจะเป็นเจ้าของทองคำแท่งหรือสร้อยคอทองคำนะครับอย่าลืมครับรีบส่งฝากล่องยาจุกจุงตราหันฟ้านะครับมาด่วนๆฮะส่งมากมีสิทธิ์มากนะครับยาจุกจุงตราหันฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสุขแควร์ครั้งนี้นะครับที่สเตเดียมบันย่านบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับเพชรคทาวุฒินะฮะจะมาเยือนเวทีลูกทุ่งสแควร์อีกครั้งครับอย่าลืม FC ฮะไปเจอนะครับไปกรี๊ดไปต้อนรับเพชรคทาวุฒิได้เลยและนี่คือกุหลาบนอกวาเลนไทน์ครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
2: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
3: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
2: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินอยู่
4: เธอทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
2: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
3: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กสกรีประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซาลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: คุณผู้ฟังครับปภ.แจ้ง4จังหวัดริมน้ำโขงครับให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะครับปภ.แจ้งเตือน4จังหวัดริมน้ำโขงนะครับซึ่งประกอบด้วยจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็จังหวัดมุกดาหารครับให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่1ถึง6กันยายน69นี้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำกำชับเตรียมเครื่องจักรพร้อมทั้งกำลังสนับสนุนตลอด24ชั่วโมงนะครับวันที่ผ่านมา1กันยายน2569นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยบอกว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางหรือกอปภกได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชซึ่งติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบว่าอิทธิพลจากร่องมรสุมและก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณตอนบนประกอบกับมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศจีนตอนใต้รวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและลาวทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยครับซึ่งทั้งนี้นะครับคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็จังหวัดมุกดาหารจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรโดยมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฮะได้แก่สถานีหนองคายนะครับพื้นที่ที่จะต้องระวังนะครับอำเภอสถานีหนองคายฮะอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายซึ่งมีแนวโน้มเนี่ยนะครับสูงกว่าระดับวิกฤตในช่วงวันที่2ถึง4กันยายน69ครับและก็คาดว่าระดับน้ำเนี่ยจะสูงสุดในวันที่4กันยายน69สูงกว่าระดับวิกฤตประมาณ28เซนติเมตรสถานีบึงกาฬครับอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตในช่วงวันที่2ถึง5กันยายน69โดยคาดว่าระดับน้ำเนี่ยนะฮะจะสูงสุดในวันที่5กันยายน69ซึ่งสูงกว่าระดับวิกฤตประมาณ1เมตร22เซนติเมตรครับพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงนะครับซึ่งก็ได้แก่จังหวัดหนองคายครับมีอำเภอเมืองอำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่

ท่าบ่ออำเภอโพนพิสัยแล้วก็อำเภอรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬนะครับอำเภอที่จะได้รับผลกระทบนะครับมีอำเภอเมืองบึงกาฬอำเภอปากคาดอำเภอบุงคล้าและอำเภอโซ่พิสัยครับจังหวัดนครพนมนะครับมีอำเภอเมืองอำเภอบ้านแพงอำเภอท่าอุเทนและอำเภอธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารนะครับมีอำเภอเมืองอำเภอว่านใหญ่และก็อำเภอดอนตาลนายธีรพัฒน์นะครับยังบอกอีกว่าเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์กอปพกได้มีการกำชับจังหวัดและก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ติดตามระดับน้ำแม่น้ำในแม่น้ำโขงนะครับและก็ลำน้ำสาขาอย่างใกล้ชิดครับพร้อมทั้งเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการและก็กำลังเรียกว่ากำลังพลสนับสนุนพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงครับเรียกว่าสแตนด์บายรอนะครับให้ความช่วยเหลือเลยนะครับถ้าหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงหรือว่าขยายวงกว้างให้จัดชุดเผชิญเหตุการณ์วิกฤตหรือว่า ERT พร้อมทรัพยากรเข้าประจำศูนย์บัญชาการเรียกว่าเข้าประจำการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อที่จะเร่งบริหารจัดการและก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับพร้อมทั้งกำชับจังหวัดแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำโขงพื้นที่ลุ่มต่ำและก็พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้ติดตามระดับน้ำและก็ประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมที่จะยกสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็พร้อมเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าววิทยุท้องถิ่นและก็ผู้นำชุมชนเพื่อให้ประชาชนนะครับได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้ทันเวลาทางนี้นะครับประชาชนสามารถติดตามข่าวสารและก็การแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทยดิสเทอร์อเลอร์สหากและก็หากได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและก็ขอความช่วยเหลือผ่านทางไลน์ปพ.รับแจ้งเหตุ1784และก็สายด่วนนิรภัยนะครับ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนี่เป็นการออกมาเตือนนะฮะซึ่งก็เป็นการเตือน4จังหวัดนะฮะที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนั่นเองนะครับก็จะมีจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมแล้วก็จังหวัดมุกดาหารนะครับตั้งแต่วันช่วงนี้นะครับไปจนถึง6กันยายน69นะครับต้องเป็นช่วงที่ระดับน้ำแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ทั้ง4จังหวัดนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบหรือว่าได้รับความเดือดร้อนนะครับจากปริมาณน้ำโขงที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ต้องรอติดตามข้อมูลแล้วก็การแจ้งเตือนจากหน่วยงานรัฐนะครับที่จะส่งข้อมูลหรือให้ข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อที่ให้ทุกท่านได้ทราบได้เพิ่มความระมัดระวังกันว่าเราควรจะปฏิบัติยังไง1 2 3ก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับ

ตั้งใจแต่ยังไปไม่ถึงนะครับงานจากไผ่พงศธรครับชั่วโมงหน้าแล้วครับเวลา Facebook Live นะครับถ่ายทอดสดที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยฝากทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดแชร์กดไลฟ์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานด้วยนะครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้ครับฟังงานจากต่ายอรไทยเลยนี่คือไม่ร้องไห้ไม่ใช่ไม่เจ็บครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101ดังเพราะฮิต 100% โดย DJ โจ้วรพล

เอกพลมนตรการนะครับกลับบ้านบ่ได้ครับและก่อนหน้านี้เราเริ่มต้นกันด้วยนะกำลังใจในแววตาพี่ไม้พี่รมพรครับแล้วก็ตามมาด้วยถนนค้นฝันตั๊กแตนชลดามนแคนแก่นคูนเช้านี้มาพร้อมกับอยากเมื่อบ้านเฮาเดย์ฮะ4เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงที่3ก็ตี4นะฮะดังเพราะฮิต 100% ครับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับใครที่เปิดวิทยุฟังอยู่นะฮะชั่วโมงนี้เรามี Facebook Live มีถ่ายทอดสดที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะครับถ้าอยากจะชมบรรยากาศสดๆในห้องส่งและอยากจะเข้ามาพูดคุยทักทายทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่นะครับ FC ที่เข้ามาติดตามรับชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยใครเข้ามาถึงแล้วนะครับเช้านี้ฮะใครที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่ฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานด้วยนะครับและทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์รายงานตัวกันด้วยนะครับอย่าลืมรายงานตัวเข้ามานะครับจะได้รู้ว่ามีใครติดตามรับชม Facebook Live อยู่บ้างนะครับอ้าวไปเช็คชื่อกันหน่อยดีกว่านะครับจะได้รู้ว่าเช้านี้ฮะมีใครที่กำลังติดตามนะครับเรียกว่ารับชม Facebook Live อยู่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับอ้าวไปดูกันนะครับมีใครรายงานตัวมาแล้วบ้างนะครับคุณบ่าวๆครับมาก่อนใครเลยครับเช้านี้ครับและก็ตามมาด้วยคุณยายสง่ามโนนึกครับรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยแม่แอ๋วคนสวยครับแม่แอ๋ววัสเกตนะครับแม่แอ๋วกำลังติดตามรับชม Facebook Live แล้วก็เข้ามาทักทายรายงานตัวแล้วครับรปภ.หนูเตียงเสรีครับเข้ามารายงานตัวพร้อมแชร์ให้กำลังใจเรียบร้อยฮะตามมาด้วยคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะครับรายงานตัวเรียบร้อยแล้วครับนอกจากนี้นะครับยังมีแม่ครูเล็กจากสงขลานะครับแม่ครูเล็กก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเข้ามาทักทายพร้อมมาช่วยแชร์ให้กำลังใจด้วยครับรายงานตัวเรียบร้อยพี่นิตยาบางกรวยมาแล้วครับเช้านี้ครับรายงานตัวแล้วครับแล้วก็ตามมาด้วยพี่ขนองบุญศรีนะครับไม่ต้องพูดเยอะมาถึงแชร์ให้กำลังใจเลยนะครับสุดยอดเลยฮะพี่ขนองนะครับรายงานตัวมาแล้วและนอกจากนี้ครับคุณพี่ทิตินาถภูมิรินครับมาแล้วครับพี่ทิตินาถนะครับมาถึงนะครับเรียกว่ามากดหัวใจสีแดงรัวๆหน้าไลฟ์เป็นกำลังใจให้ก่อนเลยนะครับเช้านี้รายงานตัวเรียบร้อยตามมาด้วยคุณทรงธรรมครับคุณทรงธรรมก็กำลังติดตามรับชม Facebook Live อยู่นะครับและที่สำคัญเข้ามากดหัวใจสีแดงรัวๆหน้าไลฟ์ส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะครับสำหรับคุณทรงธรรมนะครับรายงานตัวมาแล้วมีใครที่ชมอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ทักทายรายงานตัวนะครับพิมพ์ข้อความรายงานตัวเข้ามาได้เลยครับคุณบัวลอยลือบุญเรืองครับมาแล้วครับคุณบัวลอยรายงานตัวมาเรียบร้อยครับเช้านี้ครับทักทายรายงานตัวพร้อมแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับคุณสมพรชัยชาญนะครับก็กำลังติดตามรับชม Facebook Live อยู่นะครับมาพิมพ์รายงานตัวเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันครับคุณละไมคนน่ารักครับมาแล้วครับคุณละไมก็ชม Facebook Live อยู่ด้วยนะครับเข้ามาทักทายพร้อมทั้งมาแชร์เป็นกำลังใจให้เรียบร้อยครับน่ารักที่สุดเลยนะครับใครชมอยู่นะครับถ้ายังไม่ได้รายงานตัวยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ส่งกำลังใจนะครับฝากทุกคนด้วยครับคุณมลิวันอินสุขครับมาแล้วครับรายงานตัวมาเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ฮะยังมีเพิ่มเติมมาจากคุณบุญมาอุ่นจานครับมาแล้วคุณบุญมารายงานตัวเรียบร้อยครับทักทายมาแล้วนะครับตอนนี้ฮะคุณรุ่งรุ่งครับคุณรุ่งก็เข้ามารายงานตัวด้วยนะครับคุณรุ่งมาถึงเนี่ยก็เรียกว่ามาส่งหัวใจนะครับกดหัวใจสีแดงรูๆหน้าไลฟ์เป็นกำลังใจให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคุณรุ่งนะฮะรายงานตัวแล้วตอนนี้ฮะใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะครับพิมพ์ทักทายรายงานตัวกันได้เลยฮะตอนนี้ฮะอาจจะมีหลายท่านนะครับที่อาจจะชม Facebook Live อยู่แต่ยังไม่ได้รายงานตัวเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันต่อนะครับทักทายกันต่อทาง Facebook Live ส่วนทางวิทยุครับมีงานจากลำเพลินวงศกรนะครับเพลงนี้ได้โตโน่ภาคินนะครับฟีเจอริ่งให้ครับมาฝากได้หลังเพลงนี้มีเพลงจากชาร์ต10อันดับเพลงดังมาให้ฟังด้วยครับ

อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ4

0: ออนชาร์ตต่อเนื่องมา3สัปดาห์ติดแล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในอันดับที่4ของชาร์ตและสัปดาห์ล่าสุดก็ยังคงอยู่ในอันดับที่4นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเน็กนิรพลที่ได้วันใหม่ร่วมฟีเจอริ่งให้นะครับศิลปินจากค่ายแกรมมี่โกครับแต่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเน็กเลือกผลนะครับมีโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะครับว่าไม่ไปต่อกับแกรมมี่โกลแล้วนะครับหมดสัญญาจะไม่ได้เซ็นสัญญาต่อนะครับมีศิลปินท่านอื่นๆด้วยนะครับที่โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะครับแจ้งว่าคือไม่ได้ต่อสัญญานะครับหนึ่งในนั้นก็มีเน็กนิรพลด้วยนะครับอันดับที่4ครับสิลืมเขาแล้วล่ะครับเน็กนิรพลแล้วก็วันใหม่นะครับใครฟังแล้วชอบเพลงนี้อยากจะเชียร์ให้อยู่ในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเราไปยาวๆนะครับทุกคนสามารถขอเข้ามาได้เลยนะครับขอเข้ามาได้เลยฮะทุกช่วงดีเจที่นี่นะครับและใครที่อยากจะอัปเดตชาร์ตใหม่ก่อนใครก็อย่าลืมนะครับติดตามการรายงาน10อันดับเพลงดังได้นะครับทุกวันเสาร์นะฮะ 10:00 นกับ DJ Oiครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ใช้ดวงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: คุณฟังครับอย่าดมตราโป๊ยเซียนนะครับใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะครับซึ่งก็อยู่คู่กับคนไทยมายาวๆถึง90ปีแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีเลยทีเดียวนะครับและก็เนื่องในโอกาสโป๊ยเซียนครบรอบ90ปีครับชวนทุกคนร่วมทำบุญด้วยกันนะครับพิเศษเพียง9วันเท่านั้นนะครับเพียงซื้อยาดมหรือว่าพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนหรือยาดมพีเป็กซ์1ชิ้นครับโป๊ยเซียนบริจาค1บาทให้แก่สภากาชาดไทยฮะตั้งแต่26มาแล้วนะครับสิ้นสุดวันที่3กันยายนคือพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับ2วันสุดท้ายครับอย่าลืมนะครับซื้อยาดมนะครับหรือพิมพ์เสนน้ำตราโป๊ยเซียนหรือจะเป็นยาดมพีเป็กซ์ก็ได้1ชิ้นครับซื้อ1ชิ้นในโป๊ยเซียนบริจาค1บาทให้แก่สภากาชาดไทยทุกคนอย่าลืมนะได้ยาดมนะได้พิมพ์เสนน้ำนะครับได้เรียกว่าคือได้ยาดมได้พิมพ์เสนน้ำนะครับไปใช้และก็ยังได้บุญด้วยฮะได้ทำบุญด้วยฮะฝากทุกท่านนะครับวันที่3กันยายน69วันสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมให้ทุกท่านนะครับช่วยซื้อยาดมหรือว่าพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนหรือยาดมพีเป็กซ์นะครับเราจะได้ทำบุญด้วยกันนะครับเพราะว่าโป๊ยเซียนจะบริจาค1บาทให้แก่สภากาชาดไทยนะครับให้ทุกการพักผ่อนมีโป๊ยเซียนทุกลมหายใจยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะโป๊ยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับทุกท่านอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้นะครับที่ Facebook Fanpage โป๊ยเซียน TikTok โป๊ยเซียน Official TS แล้วก็ที่ช่อง YouTube โป๊ยเซียน Official ครับข่าวดีนะครับปีนี้ครับลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปพิเศษจากยาดมตราโป๊ยเซียนฮะทริปนี้บอกว้าวสุดเลยนะครับเพราะว่าโป๊ยเซียนจะพาแฟนรายการไปเที่ยวอยุธยาแล้วก็ลพบุรีในวันที่13ธันวาคมฮะฟรีตลอดทริปครับใครสนใจไปเที่ยวด้วยกันนะครับรอฟังกติการ่วมสนุกได้ที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยซึ่งจะเริ่มลงทะเบียนเที่ยวฟรีนะครับในวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้รอติดตามกันด่วนๆเลยนะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: คุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับมีอินบ็อกซ์รายงานตัวเพิ่มเติมมาจากคุณลุงกุ๊กปักจันครับป้าอ้วนจรินพรนะคุณพี่ทิตินาถภูมิมารินคุณแม่น้องฟ้าธนพรแล้วก็คุณขวัญชีวันครับหลังไมค์ครับคุณยายสง่ายมราชพี่นิตยาบางกรวยส่งดีเจเจ้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับ
1: เล่าข่าว90
3: พลังรักล้นหาดแฟนๆแห่เชียร์ป้ายปลายโอริโอลุยแข่งรถยนต์ทางเรียบโตโยต้ากาซูเรซิ่งไทยแลนด์2026สนาม2สวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ต 29-30 สิงหาคมที่ผ่านมาเท้าเซนชัยเป็นอันดับ9ติดอันดับท็อป10ถือว่าทำเวลาได้อย่างน่าพอใจค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย

0: 5บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
6: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
5: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
6: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
7: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
8: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
7: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
6: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
7: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
6: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
7: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
6: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
7: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
6: ย้ำ02-974-5720
7: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับเพลงสนุกจากไอซ์ณัฐชานะครับวันนี้ส่งแพ้เสียงในหัวมาให้ได้ฟังนะครับใครที่ฟังเพลงสนุกแบบนี้นะครับฟังแล้วชอบก็อย่าลืมนะครับขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: พี่ๆโชเฟอร์แท็กซี่ทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ตอนนี้พร้อมหรือยังครับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรมาแล้วนะครับพบกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงเป็นต้นไปนะครับที่ตลาด101 Market เอกชัย101ครับพลาดไม่ได้เลยนะครับอย่าลืมนำบัตรประชาชนและก็บัตรเหลืองไปลงทะเบียนหน้างานนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะคันที่2ครับแจกกันแบบต่อเนื่องเลยนะครับและปลายปีนี้ก็จะได้ทราบกันแล้วว่าใครเป็นผู้โชคดีอย่าลืมใครที่ไปร่วมกิจกรรมทุกครั้งไปบ่อยจะได้รับสิทธิ์มากกว่าสิทธิ์มากก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าของแท็กซี่ปันสุขครับคันที่2นะครับห้ามพลาดครับไปอิ่มอร่อยมื้อกลางวันด้วยกันแล้วก็ลุ้นรับรางวัลใหญ่ 10,000 บาทและรางวัล 1,000 บาทอีก10รางวัลนะครับพร้อมทั้งสนุกสนานนะครับกับดีเจสุดฮาจาก90ลูกทุ่งรักไทยและศิลปินสุดฮอตนะแมนมณีวันครับเจ้าพ่อเพลงช้ำรักนะเจอกันแน่นอนรับประกันว่าสนุกแน่ฮะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเจอกันครับวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงตรงเป็นต้นไปนะครับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรที่ตลาด101 Market เอกชัย101ครับก่อนจะเจอตัวจริงครับก่อนจะฟังเพลงนี้ที่งานกิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะครับเช้านี้นำเพลงจากแมนมณีวันมาให้ได้ฟังกันก่อนนะครับนี่คือหัวอกพ่อห้างครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
1: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
2: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
6: คุณผู้ฟังครับดูแลผมสวยสุขภาพดีด้วยตัวคุณเองนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าร้านเสริมสวยฮะราคาแพงๆนะลงมือเองแบบมืออาชีพได้เลยนะครับด้วยเซตแคบิลแคราตินนะครับซึ่งเซตชุดแคบิลเซราตินนะครับเซตนี้เนี่ยนะครับชุดแคบิลเคราตินนะฮะเซตนี้นะฮะมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับ5ชิ้น5ขั้นตอนง่ายๆนะครับโดยเริ่มต้นจากการสระผมนะครับด้วยแชมพูเคราตินนะฮะซึ่งก็จะทำให้ผมเนี่ยนะครับนุ่มนะนุ่มลื่นสุขภาพดีนะตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการเริ่มสระนะครับหลังจากสระเสร็จแล้วนะครับล้างผมเสร็จก็ตามด้วยทรีทเมนต์เคราตินนะครับซึ่งอุดมด้วยเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำสีฮะเสริมความแข็งแรงให้เส้นผมแล้วก็ปกป้องผมจากมลภาวะได้ด้วยนะครับทำให้ผมมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันหลังสระผมชโลมทิ้งไว้ 5-7 นาทีก่อนจะล้างออกครับแล้วก็ตามด้วยขั้นตอนที่3ครับเซรั่มเคราตินนะครับหยดเซรั่มลงบนฝ่ามือแล้วก็ลูบไปทั่วหนังศีรษะฮะก็ไม่ต้องล้างออกนะครับเซรั่มจะซึมกู้ผมพังจากสารเคมีทำให้ผมชุ่มชื่นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันและไปที่ขั้นตอนที่4นะครับ Lift on Hair Keratin ฮะสเปรย์เคราตินฮะใช้ก่อนใดผมหรือว่าหนีบผมอย่าไม่ต้องล้างออกนะครับสเปรย์จะช่วยปกป้องความร้อนนะครับจากการเรียกจากการใดผมเป่าผมเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จัดแต่งผมได้แบบให้อยู่ทรงตลอดทั้งวันนะครับนอกจากขั้นตอนที่4แล้วครับไปที่ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่5นะครับ Silky Hair Oil Keratin ผสานน้ำมันมะพร้าวครับน้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีจะทำให้ผมเนี่ยนะฮะมีน้ำหนักจัดทรงได้ง่ายน่าสัมผัสครับผมจะเงางามตลอดทั้ง

0: วันรูปบริเวณปลายผมนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายไม่ต้องล้างออกนะครับเพียงเท่านี้ฮะชุดแคบิลเซอร์คิดแคบิลชุดเคราตินฮะ1ชุด5ชิ้นราคาปกติ695บาทโปรโมชั่นพิเศษครับช้างไทยช้อปปิ้งให้คุณจ่ายเพียง550บาทเท่านั้นพร้อมแถมฟรีครับเสื้อสวยๆนะครับเป็นรูป DJ FM 90ลูกทุ่งรักไทยคอลเลกชันฉลอง12ปีร่วมกับแคบิล1ตัวและจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับใครฟังอยู่สนใจอยากได้โทรสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อด่วนๆเลยนะครับที่092352-4446ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

ผู้หนีช้ำนะครับจินตราภูลาภครับเพลงนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณหลังไมค์ทุกสาย SMS ทุกข้อความแล้วก็ข้อความอินบ็อกซ์สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายการจากทางสถานีส่วนแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์จดเตรียมเพลงเพราะรอทุกท่านแล้วครับ 6:00 นอย่าลืมตามกันต่อเพลงฮิตที่คิดถึงดีเจไกรสอนนะครับพรุ่งนี้เช้า 2:00 ถึง 5:00 ดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลากลับมาใหม่เช้านี้โจ้ไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับ

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: สวัสดีวันพุธที่2กันยายนนะครับเพลงฮิตที่คิดถึงกับกฤษณ์นะครับ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมไม้พิรมพรครับ
0: สวัสดีพี่ไม้ด้วยสวัสดีนะครับพี่น้อยภาษีเจริญพี่นิตยาบางกลวยคุณนวพลพิจิตรคุณยายสง่ายมราชป้าพิมพ์ประชาชื่นป้าปลานะครับพี่สาวลำลูกกาป้าเล็กตลาดครูคุณขนองอ่ะเฮ้ยสวัสดีทุกคนนะครับ

จอยโรมิดนะครับกับเพลงห้องนอนคนจนนะครับคุณสุพิชทักทายมาทางแฟนเพจของเราด้วยคุณแพงสีนะครับคุณแมวเหมียวคุณดาวเรียงคุณมาลีคุณสีทองนะครับคุณเตี้ยฟลอร์คลีนนิ่งคุณยายแอ๋วนะครับคุณออนประเสริฐด้วยนะครับคุณจารุวรรณคุณนันทิชาคุณอรสาและคุณอวยพรจ้า

คุณปุ้ยพงเพชรบอกว่าเช้านี้สดชื่นนะครับแปลว่าเมื่อวานนี้โชคดีหรือเปล่าคุณชมัยพรนะครับทักทายมาคุณจันทร์สิริด้วยนะครับแล้วก็มีคุณสุพิชนะครับคำคมของเราวันนี้ครับบางคำฟังแล้วดีต่อใจบางคำฟังแล้วใจหายเพราะว่าคำพูดมีพลังมากกว่าที่คิดก่อนจะพูดอะไรกับใครอย่าลืมว่าเขาอาจจำคำนั้นไปอีกนานก็ได้ครับ

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอนะครับรายได้ที่หามาต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางครับจนเงินในมือนี่แทบไม่เหลือเลยถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อปีแบบFlat Rateนะครับหรือว่า 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันนะครับผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือว่า60งวดครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกนะครับสมัครเลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115นะครับหรือว่า www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ

ฝากข่าวไปถึงพี่ๆแท็กซี่นะครับ11กันยา11โมงนะครับที่ตลาด101 Market เอกชัย101นะครับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรรอคุณอยู่นะครับพบทีม DJ ของเราแล้วก็แมนมณีวันด้วยนะ11กันยา11โมงจำไว้เลยนะตลาด101 Market นะครับแหมเลขสวยจังฮะมีแต่1 นะครับ

0: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้มั่นใจมาตรฐานอย.
1: เวลาซื้ออาหารหลายคนมองแค่ราคาหรือโปรโมชั่นแต่รู้หรือไม่ตัวอักษรย่อบนฉลากก็สำคัญไม่แพ้กัน MFG หรือ MFD คือวันที่ผลิตยิ่งใกล้วันซื้อก็ยิ่งเป็นสินค้าที่ผลิตใหม่ EXP หรือ EXD คือวันหมดอายุยิ่งเหลือเวลานานก็ยิ่งดีหากผ่านวันที่ระบุไว้ปุ๊บอาหารนั้นอาจเสียบูดเน่าห้ามกินต่อเด็ดขาดส่วน BB หรือ BBF หรือ BBE คือควรบริโภคก่อนวันที่ระบุถ้าเลยไปแล้วยังกินได้แต่คุณภาพจะลดลงหากจะกินต้องดูว่าสีกลิ่นรสชาติปกติไหมและไม่มีจุดเชื้อราถ้าผิดปกติห้ามกินเด็ดขาดครั้งต่อไปก่อนหยิบอาหารอย่าลืมดูวันผลิตวันหมดอายุให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับด้วยความปรารถนาดีจากอย.ครับสายด่วนอย.1556
2: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
0: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
4: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
5: ่เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
6: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
5: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
6: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
5: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
7: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะ New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจาง New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
8: พี่ๆแท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
9: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
8: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
9: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
8: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
10: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
11: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ุณขอมาเราจัดให้นะครับเพลงฮิตสุดคิดถึงจากเสียงของชาตรีศรีชนนะครับและนี่คือสมัครรักสมัครแฟนนะครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ส่วนเพลงนี้ขอมาจากทาง SMS 468 9990

0: นับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
2: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
1: โอ้ยแย่แล้วพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
2: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
1: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย Healthy
0: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผ

0: มสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
1: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
2: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
3: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

คุณขอมาเราจัดให้จากหลังไมค์นะครับเพลงนี้02-280-7127สุดทางรักจุดพักรถนะครับจะรอเบรกสักครู่นะครับใครที่โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เอาไว้ฟังเพลงเพลินๆประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะ7:30 เรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับ